0: การนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
1: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
1: Perfect.
0: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
1: ้
0: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
1: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
0: ะ
1: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหน
0: ครับ
1: เพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
1: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
0: เตียงเตียงครับ
1: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
0: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
1: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
0: อ๋ออยู่ในแนวราบ
1: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะจันค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
0: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
1: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
0: นั่นน่ะสิ
1: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
0: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาที
1: โอ้ดีกว่าเยอะ
0: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว
1: ่
0: าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมี

0: เรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
1: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
0: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
1: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
0: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยล่ะครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะค
0: ะ
1: เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
0: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมงนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
1: ค่ะ
0: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
1: ค่ะอาจารย
0: ์อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
1: บางครั้งไม่ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
0: อ
1: เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
0: อ
1: ันที่สองก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
0: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
1: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไรฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไรฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
0: โอ้ครับ
1: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
0: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
1: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะฮะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
0: อม
1: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊
1: กเรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่
0: ะ
1: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
0: กับ
1: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
0: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรู

0: ลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื
1: ้
0: น
1: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตก

0: ได้ด้วยนะระยะยาวอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่
1: ะ
0: แต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละ
1: ตกหมอน
0: แต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก
1: ็
0: จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์ทาบนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ได้มีผลกับอาจารย์เต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
1: ุ
0: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ
1: ้
0: น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: มั้ยคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18ถึง25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันนึงอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร์
1: ใช่ไหม
0: คะแพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได้ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่ง

0: ที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอะหนักเยอะ
0: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืน อย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
1: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
0: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
1: จริงและไม่จริงนะ
0: ยังไง
1: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
0: ่
1: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
0: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งสไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักร นะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะจันค่ะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
0: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถึงผมซะอีกนะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกัน วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคครตีชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jux ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: โรคข้อเท้าพลิกเนี่ยโอกาสการเกิดเนี่ยพบได้บ่อยที่สุดในโลกของการบาดเจ็บของเท้าข้อเท้าข้อเท้าพลิกบ่อยเนี่ยจะต้องเกิดข้อเท้าพลิกในครั้งแรกก่อนแต่ว่ารักษาได้ไม่ดีเช่นเล่นบาสเล่นฟุตบอลแล้วมีข้อเท้าพลิกหลังจากนั้นมีบวม 2-3 วันพอมันเริ่มยุบบวมเริ่มดีขึ้นกลับไปเล่นอีกมีอาการพลิกซ้ำมาอีกทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันฉีกขาดซ้ำๆก็ทำให้เอ็นฝั่งทางด้านข้างของเท้าเนี่ยมันไม่แข็งแรงอาการของคนไข้ที่มีภาวะข้อเท้าพลิกบ่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการหลวมเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันมีการบาดเจ็บฉีกขาดทำให้มันติดในท่าหย่อนหรือว่าเส้นเอ็นไม่ติดส่วนใหญ่เนี่ยเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นบาสเนี่ยก็จะมีข้อเท้าพลิกซ้ำๆถ้ารายที่เป็นมากเนี่ยเดินธรรมดาก็พลิก
1: ก็ข้อเท้ามันพลิกนะครับแล้วมันก็เป็นอาการเรื้อรัง
0: ไม่ทราบพลิกมานานยังครับพลิกมาบ่อยแค่ไหนคร
1: ับก็ผมจะชอบเตะฟุตบอลใช่ไหมครับแล้วก็อาทิตย์นึงก็เตะประมาณ2ครั้งแต่เดือนนึงก็มีบ้างสักครั้งถึง2ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็มันก็เรื้อรังมาประมาณ6หรือ8เดือนแล้วประมาณนี้ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวขอตรวจข้อเท้าหน่อยนะครับใช้เนี่ยก็จะวินิจฉัยด้วย1ประวัติจะต้องดูว่าข้อเท้าพลิกมากี่ครั้งเป็นถี่ไหม2ก็คือตรวจร่างกายจะตรวจดูเส้นเอ็นว่ามีการหลวมหรือเปล่า3ก็คือเอ็กซเรย์กับ MRI คือการตรวจเพิ่มเติมก็จะบอกความรุนแรงของโรคได้สรุปวินิจฉัยว่าเป็นข้อเท้าพลิกแล้วก็มีเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันมีอาการหย่อนนะครับทําให้มันหลวมสําหรับการรักษานะครับจะแบ่งการรักษาเป็น2อย่างก็คือรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดด้วยการฝึกเส้นเอ็นทางด้านข้างของเท้าเพิ่มความแข็งแรงสำหรับคนไข้ในกลุ่มที่2นะครับที่มีลักษณะของทรงเท้าผิดปกติเช่นมีอุ้งเท้าสูงหรือว่ามีส้นเท้ามันบิดเข้าในอันนี้ก็ต้องแก้ที่กระดูกแก้ที่ทรงเท้าทำการผ่าตัดกระดูกปรับทรงเท้าให้ดีขึ้นถ้ากายภาพเส้นเอ็นทางด้านข้างของข้อเท้านะครับวิธีการก็เนี่ยเอาผ้ายางคล้องไว้เอาเท้าข้างซ้ายเหยียบไว้นะครับก็กระดกเท้าข้างขวาขึ้นแล้วบิดออกด้านนอกบิดออกไปให้ตึงแล้วก็ยกค้างไว้นะครับนับไปเนี่ย1 2 3 4จนถึง10วิ6 7 8 10วิก็ผ่อนหย่อนกลับแล้วก็วางเท้าพักพักนึงก็กระโดดขึ้นบิดออกด้านนอกนับไป10วิมันจะตึงล้าตรงนี้ตรงเส้นเอ็นด้านข้างนะครับ10วิก็พักกลับมาก็วันนึงทำเยอะๆ

0: 50ครั้ง100ครั้งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นทางด้านข้างเนี่ยมันแข็งแรงก็จะป้องกันการข้อเท้าพลิกได้สำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นซ้ำนะครับจะแนะนำว่าการฝึกเส้นเอ็นด้านข้างข้อเท้าให้แข็งแรงเนี่ยก็จะช่วยได้2ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นกีฬาเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เล่นกีฬาชนิดที่ชอบนะครับการเล่นแล้วก็มีการใส่สนับข้อเท้ามีการป้องกันมีการฝึกเส้นเอ็นข้อเท้าที่ดีเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดอาการพลิกซ้ำได้ครับ
1: ไออย่างอาการอย่างเงี้ยเราสามารถรักษาให้มันหายขาดได้ไหมครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วเส้นเอ็นที่มันฉีกขาดเนี่ยถ้ามันหย่อนไปแล้วมันจะไม่ติดเองแต่การบริหารข้อเท้าให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเส้นเอ็นอีกเส้นนึงเนี่ยมันช่วยรับความแข็งแรงได้มันจะไม่ได้หายว่าเส้นเอ็นมันกลับมาเชื่อมกันดีแต่มันจะหายไม่มีอาการจากการที่เส้นเอ็นที่เราบริหารมันแข็งแรงขึ้นสุดท้ายเราบริหารแล้วมันยังพลิกอยู่หลวมจริงๆก็สามารถผ่าตัดได้เย็บซ่อมเส้นเอ็นหดรั้งให้มันตึงมากขึ้นนะครับสำหรับคนไข้ที่มีข้อเท้าพลิกบ่อยเราไม่ได้มารับการรักษานะครับหนึ่งก็คือแน่ๆล่ะเส้นเอ็นมันจะฉีกขาดไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ฉีกขาดถาวร2ก็คือตัวข้อเท้าเนี่ยมันอาจจะเกิดความเสื่อมได้ถ้าบาดเจ็บซ้ำๆโรคข้อเท้าพลิกเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่รักษาหายได้เองหลังจากผ่านไปแล้ว 2-3 สัปดาห์แล้วมันยังปวดยังบวมอยู่หรือว่าเหยียบลงน้ำหนักไม่ได้เนี่ยก็แนะนำให้มาตรวจอาจจะมีการกระดูกหักที่ฝ่าเท้าได้กระดูกหักที่ข้อเท้าได้หรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณข้อเท้ามันได้รับบาดเจ็บได้ครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

0: ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
1: ฮะ
0: อะน้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
1: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
1: มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
1: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
1: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิ
3: ไป
1: นะจะขวาจะวะ
4: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
5: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
1: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
1: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วค่ะ
0: ไปเร็วเจ้าปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
5: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
1: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
1: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
4: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
5: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
7: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
1: ่จริงๆด้วย
8: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
0: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: ของเด็กชาตินี
9: ่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะ เกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
4: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
5: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี
0: ่ฮะ
3: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
0: อ๋อฮะจริงเหรออ่ะเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
5: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
1: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
0: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
3: เฮ้ย
7: โอ้ย
3: โอ้ย
1: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
0: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
0: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
1: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
0: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
0: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อืมฮัลโหลแม่
1: บักโสมึงเสียงบ่ตายเงินกว่ายอโสเขามีจดหมายมาหากูอยู่เฮียนเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้าเจ

0: ข่อยเอาเงินทางใดไปจ่ายเขาละแม่
1: อยากบอกการงานบอกสางเนาะเมื่อนี้เนาะ
0: อ๋อข่อยก็เฮ็ดอยู่นี่ดิข่อยก็นอนหน้าซอยสาดอยู่นี่เด้
1: เอาจังสี่ซะผ้าอยู่เฮือนเนี่ยมึงมาเอาไปว่างขายซะได้ยินบ่ที่แม่บอกเนี่ย
0: โอ้ยแม่เจ้าสิข่อยไปขายอยู่ไสแต่ร้านเขาขายผ้าแท้ๆเขายังขายบ่ออกอยู่โอ้ย
2: ผมซื้อโสพลคนนอนหน้าผมได้กลับมากักตัวอยู่บ้านเกิดกะย้อนว่าเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่เฮ็ดให้ผมต้องถูกเลิกจ้างออกจากงานนำซ้ำผู้สาวที่ฮักกับผมมาแต่โดนเขาก็ทิ่มผมไปตอนนี้ผมมองไปทางใดก็บ่เห็นเอียงเลยครับ
3: บักโซบักโซมึงมึงก็นอนข้างนอนแน่เหรอวะมันเป็นโควิดเหรอบ่เฮ้ย
4: หยังเย็ดอีหยังเจ้านี่เพิ่นว่าจะคือว่าปลุกใครได้เศร้าแท้เดี๋ยวนี
3: ้เศร้าแม่มึงติสวยจนดิเพ้นบ่แห้งล่ะเนี่ย
4: อย่าว่าโถเว้ยอู้เจ้าใครเคว้ยออกขอบกันนี่ซะน่ะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงสิไปไสอยู่เนี่ยโซ่มึงสินี่กูไปไสอยู่วะมาวัดก่อนมาวัดอุณหภูมิกันเนี่ย
4: โอ้ยอย่างเจ้าอีกไม่ใช่ว่า
3: ไปไปไป
4: ยังมีอย่างนี
3: ่ระยะห่างใกล้กูก็ได
4: ้โอ้ย
3: ป้า37.5มึงเป็นโควิดหรอวะเฮ้ย
4: โอ้ยสิเป็นอยู่เสกไปนอนตากแดดคือซื้อกันเลย
3: โอ้มื้อนกูสิมาวัดมึงอีกถ้าได้ซ้ํานี่นี่กูสิเอิ้นอนามัยมาครับมึง
4: โอ้ยเอิ้นมันบ่ติเป็นดอก
3: ระวังเด้อมึงน่ะระวังเด้อโควิดนะนี่
5: จังแม่นมันยากคักเนาะอันโควิดโคดากนี่ก็ได้ยากฮอดน้ําง่วนน้ําข่อย

0: ไอ้โสจอว่าอย่างย่ามีพาจนสันเขาแล้วแล้ว
1: ว่าเป็นอย่างดอกเอาไว้เป็นฉาดย้ำแรงก็ได
0: ้อุ้ยเจ้าก็บ่อยทัวเนาะ
1: ไอ้บ่เล่นซื
2: ้อๆาสุดคืองามแท้มื้อนี
0: ่งามแต่สุดติอาย
2: บ่ล่ะคนใส่ก็งามงาม
3: บักโสมึงสิมาเล่นแซ่เล่นสาวอย่างงามนี่พระเพิ่นกำลังสังเขาอยู่บาปสิกินหวงเด
2: ้มันบ่บาปดอกเอ้ยคุยกันซื่อเออไหมไอ้มีหยังอยากให้ซอยนะ
0: ซอยอีหยังล่ะอาย
2: อ้ายว่านะอยากให้ไหมน่ะไล่ขายผ้า
0: ไล่ขายผ้าแน่ได้ล่ะอ้ายไม่เคยแต่ไล่อันโซ่ของกินซื้
2: อไอ้ว่าบ่ยากดอกไม่เคยไล่อยู่แล้วไอ้ว่าน่าจะบ่มีปัญหานะลองมึงบ่ล่ะ
0: มันคือสิบ่เสียหายหยังดอกเนาะ
4: เสียหายปันสูสิมานั่งใกล้กันป่านนี่บักโสมึงเว้นระยะห่างจากหลานสาวกูเดี๋ยวนี้มึงบ่รู้จักติโซเชียลดิสแทนซี

0: 36จุดเก้าผ่าน
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมครับโซพ้นครับผมคนเดิมคนดีนะฮะนิสิตรักเด็กบุกิเพชรชอบปลูกต้นไม้นะฮะอันนี้ดีผมบอกได้นะครับว่ามันเป็นผาพื้นเมืองนะฮะที่มาจากบ้านเขาเองนะฮะตำจากบ้านเขาเองครับแล้วก็เป็นไร่ที่มาจากโบราณนะมาจากปู่ตาย่านะฮะตำ

0: ไอ้สูพาเฮาขายบ่ค่อยได้เลยแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ต่อไปดีไอ
1: ้ไอ้ก็จักสิเฮ็ดแนวใดล่ะเพราะทุกอย่างที่ไอ้คิดไว้ก็มันก็บ่เป็นตามที่ไอ้คิดเลย
0: แล้วถ้าโควิดซาแล้วไอ้สิยังไปเฮ็ดงานในเมืองอีกบ
1: ่ก็คงต้องได้ไปล่ะ
0: ไอ้บ่ลองหางานแนวอื่นเฮ็ดเบิ่งบ่แถวนี้มันก็ดีอยู่เด้บ้านก็บ่ต้องเซาเข้าก็บ่ต้องซื้อแนวอยากแนวกินก็หาน้ำหัวน้ำสวนมันก็พอได้อยู่ได้เซาได้กินอยู่ได้อ้าย

0: เป็นอย่างแอกินอันนี
1: ้ก็มีนอกกินนั่นล่ะแล้วก็มีสังขยามาเฮ็ดเองกับมื้อนี้เด
0: ้คือน่ารักแท้จังได๋ก็ขอบใจเด้อเดี๋ยวอ้ายฮอดกรุงเทพเดี๋ยวอ้ายโทรหาเนาะ
1: โชคดีเด้ออ้าย
0: ครับเดี๋ยวโทรหาเด้อ

ือเสียบใช่ปะกินออกแล้วเท้าให้สั่งยาเดลิเวอรี่ส่งน้ำเสียงหน้ามันต้องขายดีแน่ๆเลย

ถึงแม้ว่าโควิดสิผ่านมาสร้างความทุกข์ยากให้กับหลายๆชีวิตแต่ว่าในยามวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสเสมอตราบใดที่เฮายังบ่ยอมแพ้ถ้าเฮายังสู้เฮาก็ยังมีความหวังดังคำกล่าวของพ่อใหญ่ว่อที่บอกเอาไว้ว่าบ้องบวกเอาไว้ชีวิตดีขึ้นแน่นอน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะกูสั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
1: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
2: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
2: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
2: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
2: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อย มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัตเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
1: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์พิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่าง

0: ดูแลได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
3: ได้เลยครับ
2: ไปเลยไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Hmm.

มาก

ครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้

0: ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะและสวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูปิงค์ค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างนะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาสวัสดีเพื่อนๆปลายทางด้วยบทเพลงสวัสดีกันก่อนดีไหมคะถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลยค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆเตรียมข่าวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังหลายคนเลยแต่เดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเลือกเด็กคนไหนที่นั่งตัวตรงๆสวยๆดีนะขอเชิญยกมือค่ะน้องมะลิค่ะเชิญค่ะวันนี้น้องมะลิมีข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือเปล่าคะเรื่องอะไรคะลูก
1: ตอนเช้าหนูกินนมมาโรงเรียน
0: ตอนเช้าหนูดื่มนมมาโรงเรียนเหรอคะนมรสอะไรคะ
1: นมรสจืด
0: นมรสจืดแล้วหนูรับประทานอะไรมาอีกคะลูก
1: กินผัก
0: กินผักด้วยหนูรับประทานอะไรที่ใส่ผักมาคะหนูกินข้าวกับผัดผักเหรอลูกอ๋อแล้วใส่เนื้อสัตว์ไหมคะ
1: ใส่ค่ะ
0: ใส่เนื้ออะไรคะ
1: ใส่เนื้อหมู
0: ใส่เนื้อหมูแสดงว่ากินข้าวกับผัดผักที่มีหมูด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอเสร็จแล้วหนูก็ดื่มนมเหรอลูกโอ้โหดีไหมคะเพื่อนๆแล้วตอนเช้าใครมาส่งหนูคะ
1: แม่
0: คุณแม่นั่นเองโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: เอ๊ะเมื่อเช้าน้องมะลิรับประทานอะไรมาบ้างคะอะไรนะคะผัดผักกับดื่มนมจืดมาด้วยใช่ไหมคะในผัดผักของน้องมะลิใส่เนื้อสัตว์อะไรคะ
1: เน
0: ื้
1: อหม
0: ูนั่นเองเด็กๆตั้งใจฟังดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งคอเรียกตัวแทนอีกก่อนนะคนที่นั่งตัวตรงๆแต่ไรค่ะแต่หูค่ะยกมือค่ะครูปิ๊งขอเชิญน้องทาร่าค่ะเชิญค่ะทาร่าอยากมาเล่าข่าวเรื่องอะไรจ๊ะ
2: ยังกินนม
0: กินนมเหมือนกันเลยกับมะลิเหรอคะแล้วหนูดื่มนมอะไรคะลูก
2: นมจืด
0: นมจืดเหมือนกันเลยเพราะอะไรถึงดื่มนมจืดคะ
2: ร่างกายจะได้แข็งแรง
0: ร่างกายของเราจะได้แข็งแรงเพราะว่านมจืดมีน้ำตาลไหมลูก
2: ไม่มี
0: น้ำตาลฟันหนูจะผุไหมคะ
2: ไม่ผุ
0: แล้วหนูต้องรักษาตัวเองอย่างไรคะถ้าดื่มนมแล้วไม่แปรงฟันได้ไหมคะได้ไหมคะต้องแปรงไหมคะฟัน
2: แปรง
0: ต้องแปรงฟันด้วยเช่นเดียวกันค่ะถึงนมรสจืดนะคะจะไม่มีน้ำตาลแต่เวลาเด็กๆรับประทานอาหารต้องแปรงฟันไหมลูก
1: แปร
0: งฟันแล้วหนูเลือกรับประทานอาหารอะไรอีกคะลูกมีอะไรที่หนูชอบรับประทานอีกคะ
2: ข้าว
0: ข้าวกับอะไรคะมีข้าวกับอะไรที่หนูชอบทาน
2: กุ้ง
0: กุ้งเอาไปทำอะไรคะเอาไปต้มจืดเอาไปต้มยำเอาไปผัดเอาไปทอด
2: เอาไปผัด
0: ใช่ไหมคะเหมือนกันกับเพื่อนเลยสิแสดงว่าชอบกินเมนูผัดใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาทำกับข้าวนะคะจะมีการทำหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มการผัดแบบที่น้องมะลิก็รับประทานผัดผักใช่ไหมคะใส่หมูแต่ของทาร่าใส่กุ้งใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหนูคิดว่ากุ้งมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมลูก
2: มี
0: ใช่ไหมคะแล้วหนูกินผัดกุ้งใส่กับอะไรคะ
2: ผัก
0: มีผักอะไรทานได้บ้างคะที่หนูรับประทานเป็นหนูรับประทานอะไรเป็นบ้างผักอะไร
2: ผักกาด
0: ผักกาดโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทารัตเก่งมากๆเลยเพราะว่าเลือกรับประทานอาหารเป็นอย่างไรคะ
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: นั่นเองค่ะรับประทานอะไรบ้างเมื่อกี้ทารารับประทานอะไรบ้างผักอะไรคะผักกาดผัดกับกุ้งใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานพร้อมกับข้าวใช่ไหมคะและยังดื่มอะไรด้วยดื่มนมนั่นเองเพื่อนๆปลายทางล่ะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันหรือเปล่าคะและออกมาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ารับประทานอาหารเมนูอะไรกันบ้างมีอะไรใส่ลงไปในเมนูที่เด็กๆรับประทานกันบ้างค่ะมีประโยชน์หรือไม่นะเดี๋ยวเราให้เด็กๆออกมาสนทนาข่าวกันต่อค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆออกมาสนทนาข่าวกันหลายคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ้งขอเชิญอีกสักหนึ่งคนนะเอามือแตะหูแตะหัวยกมือค่ะเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรครับ
1: หนูชอบกินสุกี้
0: หนูชอบกินสุกี้ทำไมถึงชอบกินสุกี้คะลูก
1: มีประโยชน
0: ์มีประโยชน์อย่างไรหนูแน่สุกี้มีอะไรใส่ลงไปบ้างคะ
1: เนื้อสัตว
0: ์มีเนื้อสัตว์มีอะไรคะ
1: ผัก
0: แล้วในสุกี้ที่เป็นเนื้อสัตว์หนูกินเนื้อสัตว์อะไรบ้างคะมีกุ้งไหมมีกุ้งไหมคะ
1: มี
0: ใช่ไหมคะมีเนื้อหมูไหมคะ
1: มี
0: แล้วหนูใส่ไข่ลงไปด้วยไหมคะ
1: ใส่
0: ไข่ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกันตรงครูปิ้งเลยและผักราคาหนูรู้จักผักอะไรบ้าง
1: บรอกโคลี
0: มีบรอกโคลีด้วยมีอะไรอีกไหมคะ
1: แครอท
0: มีแครอทด้วยใช่ไหมคะมีผักสีเขียวๆไหมคะ
1: มี
0: ใช่ไหมคะผักบุ้งหรือเปล่า
1: ผักบุ้ง
0: ใช่แล้วใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาหารนะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ชื่นชอบการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดีมากๆเลยเพราะว่าการเลือกรับประทานอาหารเราเคยเรียนรู้กันไปแล้วว่าเราต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์และรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสนทนาข่าวได้ดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าพูดนะคะเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นใช้ภาษาของตนเองได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: Hoo hoo hoo hoo hoo

พรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์สามชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากออกกำลังกายยามเช้าแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องดนตรีนะคะชิ้นนี้ที่จะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะค่ะกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักกันทุกคนเลยวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะเสียงอะไรคะเสียงสัญญาณจังหวะช้าค่ะเด็กๆต้องทำอย่างไรลูกเคลื่อนไหวให้ช้าช้าตามเสียงสัญญาณนะคะแล้วถ้าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นแบบนี้ล่ะคะเสียงสัญญาณจังหวะนี้ล่ะคะทำอย่างไรคะทำอะไรเร็วคะ
1: เคลื่อนไหว
0: เคลื่อนไหวให้เร็วๆนั่นเองค่ะแล้วถ้าได้ยินสองครั้งดังติดกันเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะเด็กๆทำได้หรือยังคะเด็กๆปลายทางบอกว่าจำได้แล้วค่ะว่าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะได้ทีหรือยังนะตอนนี้ตัวชิดกันไหมคะลองกางแขนดูสิคะชิดกันไหมคะไม่คิดนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ว่ายน
0: ้ำว่ายน้ำมารีละลูกทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท่ากระต่ายขาเดียว
0: กระต่ายขาเดียวหุ้ยแล้วน้องโอโซนล่ะคะทำท่าอะไรอยู่ลูก
2: ม้าโยก
0: ม้าโยกโอ้โหมีท่าใหม่ๆหลากหลายท่าเลยค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราต่อนะคะ

โอ้โหเด็กๆนะคะหยุดนิ่งมากๆเลยวิเด็กๆปลายทางทำท่าอะไรอยู่บ้างคะวันนี้ทำท่าเป็นแตงโมผลใหญ่เหรอคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะมีให้เด็กๆทำการเคลื่อนไหวโดยฟังเสียงจากเพลงค่ะเด็กๆอยากฟังเพลงหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันนะคะ

ันนี้คุณครูปิ๊งมีเพลงนี้มาฝากค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงกินผักผลไม้ค่ะผู้แต่งเตือนใจสีมารุตค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะเด็กๆลองคิดท่าทางนะคะตามเพลงที่คุณครูปิ๊งร้องนะคะกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงแก้มก็แดงน่ารักนักนะเป็ดไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลากินแล้วแกล้วกล้า

เนื้อหมูปูปลากินแล้วแกล้วกล้าเติบโตว่องไวเด็กๆทำท่าอย่างไรดีคะกินผักผลไม้ทำท่าทางยังไงกินท่ากินทำยังไงดีคะเด็กๆคิดท่าทางได้เลยทำได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะร้องเพลงให้ฟังอีก2รอบค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถคิดท่าทางไม่ต้องเหมือนกันกับเพื่อนก็ได้ทำท่าทางตามจินตนาการของตนเองเลยค่ะพร้อมแล้วฟังเพลงกันเลยกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงแก้มก็แดงน่ารักนักนะเป็ดไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลากินแล้วแก้วกล้าเติบโตว่องไว

แก้วกาเติบโตว่องไวเด็กๆปรบมือแดงเสียงดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวให้กลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะเด็กๆเด็กๆปลายทางให้ยืดเหยียดนะคะร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามบริบทเลยค่ะทำได้เลย

เด็กๆสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะนั่งขัดสมาธิค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสาย

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะหยุดเคลื่อนไหวได้นิ่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะหยุดนิ่งได้หรือเปล่าคะเยี่ยมค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงกินผักผลไม้เด็กๆทำท่าไหนบ้างคะท่ากินหรือเปล่าคะ
1: ทำท่าสูงแล้วก็ทำท่าก
0: ินอ๋อแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วร่างกายแข็งแรงล่ะคะทำท่าแบบไหนคะกินผักผลไม้ทำให้แข็งแรงใช่ไหมคะแก้มเป็นยังไงด้วยแก้มก็แดงน่ารักนักนะใช่เด็กๆสามารถคิดท่าทางนะคะประกอบเพลงตามจินตนาการของตนเองนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะหลายคนนะคะก็สามารถทำท่าทางนะคะประกอบเพลงได้ดีขึ้นค่ะคุณครูก็ขอชื่นชม

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมาก
0: พวกเราทำได้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจะเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆเอามือวางที่ตักเลยค่ะจับหัวจับหูจับไหล่จับหัวคางหูหัวไหล่จับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือหลังจากที่เด็กๆค่ะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำมาแล้วเด็กๆอยากเรียนรู้แล้วหรือยังคะอยากเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็จะมาบอกเด็กๆนะคะในกิจกรรมนี้ค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นะคะเรื่องวิธีการประกอบอาหารวิมีอะไรที่จะประกอบอาหารนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำอะไรมาฝากเด็กๆเพลงนี้ค่ะเด็กๆน่าจะร้องได้แล้วนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งร้องให้ฟังก่อนนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์ผู้แต่งสีนวลรัตนสุวรรณค่ะเพลงนี้ร้องแบบนี้นะคะอาหารดีและมีประโยชน์คือผักสดและกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานามีคุณค่าต่อร่างกายของเราเด็กๆร้องได้หรือยังคะร้องได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราเคยฟังเพลงนี้กันไปแล้วในกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่ไหมลูกเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูปิ๊งทีละวรรคนะคะพร้อมแล้วร้องพร้อมๆกันเลยค่ะเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีและมีประโยชน์อ
1: าหารดีและมีประโยชน์
0: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
1: คือผักสดและกุ้งหอยปูปลา
0: เป็ดไก่ไข่

0: ต่อร่างกายของเราม
1: ีคุณค่าต่อร่างกายของเรา
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอ๊ในเนื้อเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะเป็ดไก่ไข่นมแล้วก็มีอะไรอีกคะผลไม้ด้วยแล้วมีอะไรบ้างคะตรงนี้ล่ะคะมีผักอะไรด้วยนะคะผักสดแล้วมีอะไรอีกนะคะกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมคะแล้วทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรคะแข็งแรงเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีภาพอาหารมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะ

0: เด็กๆรู้จักเมนูนี้หรือเปล่านะมีอะไรบ้างคะเด็กๆมีกุ้งมีผักต่างๆมีทั้งบรอกโคลีถั่วลันเตาแครอทกะหล่ำดอกใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานไหมแล้วก็เนื้อสัตว์จะมีเป็นกุ้งนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะอะไรนะลูกเชิญดิต้าค่ะหนูเคยกินเมนูนี้ไหมคะ
1: เคย
0: กินใช่ไหมคะเรียกว่าเมนูอะไรนะคะ
1: ผัดผัก
0: ผัดผักถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ดิต้าหน่อยค่ะเรียกว่าผัดผักรวมมิตรพูดสิคะ
2: ผัดผักรวมมิตร
0: ผัดผักรวมมิตร
2: ผัดผักรวมมิตร
0: เก่งมากค่ะดูเมนูต่อไปกันเลยค่ะเมนูนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างนะ
3: ไส้ตุ๋นไส้ต้มผัก
0: มีตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆรู้จักไหมคะเต้าหู้ตรงนี้ล่ะคะเนื้อหมูใช่ไหมคะเมนูนี้เด็กๆเคยรับประทานไหมลูกเคยรับประทานใช่ไหมคะเรียกว่า
3: แกงจ
0: ื
3: ด
0: เต้าหู
3: ้
0: หมูสับ เด็กๆจะเห็นว่ามีผักใส่ด้วยนะคะเป็นผักชีและต้นหอมค่ะต่อมาค่ะวิอะไรนะคะต้มยำกุ้งเพราะว่าเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยเห็นกุ้งเห็นอะไรอีกคะมะนาวพริก
3: ผ
0: ักใช่ไหมคะเด็กๆเคยรับประทานไหมคะเคยไหมลูกแต่ว่าต้มยำกุ้งมันเป็นอย่างไรคะ
3: เผ
0: ็ดเด็กๆอาจจะรับประทานได้ถ้าไม่ใส่อะไรถ้าไม่ใส่พริกใช่ไหมคะหรือว่าใส่พริกนิดหน่อยใช่ไหมคะถ้าใส่มะนาวแล้วจะรสชาติเป็นอย่างไรคะลูกเปรี้ยวนั่นเองค่ะเก่งมากเลยและต่อมานะคะวิอะไรคะปลาทูทอดคนไหนชอบกินปลาบ้างโอ้โหเด็กๆหลายคนยกมือสูงเลยเพราะว่าปลาทูทอดนะคะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดียวกันค่ะเนื้อปลานะจะทำให้เด็กๆฉลาดด้วยนะเพราะว่ามีไขมันนะคะในเนื้อปลาด้วยค่ะเป็นไขมันดีนั่นเองต่อมาค่ะอุ๊ยอะไรคะเมนูนี้เด็กๆเคยรับประทานหรือเปล่าเอ่ยอะไรนะคะเรียกว่าซุกกี้รวมมิตรใช่แล้วค่ะเมนูนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะกุ้งหมูเหลืองๆนี่ล่ะคะอะไรคะคือไข่ไก่ค่ะและใสๆนี่ล่ะคะเรียกว่าอะไรคะลูกวุ้นเส้นนั่นเองอุ๊ยและสีเขียวๆล่ะคะมีผักอย่างเดียวหรือเปล่ามีผักอะไรบ้างผักบุ้งยาวๆตรงนี้ล่ะคะตรงนี้ผักอะไรคะใครรู้จักบ้างผักกาดขาวเก่งมากค่ะอุ๊ยแล้วมีอะไรสีแดงๆคะเนี่ยน้ำจิ้มค่ะเมนูนี้เด็กๆเคยรับประทานไหมคะ
3: เ
0: คยแล้วมีหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกอะไรนะคะผัดผักรวมมิตรใช่ไหมคะเมนูที่สองอะไรนะคะ
3: น้ำจ
0: ิ้มเมนูที่สองแกงจืดอะไรนะลูกเต้าหู้หมูสับเมนูที่สามล่ะคะ
3: ซุกี
0: ้ปลาทูโอ้ไม่ใช่ต้มยำก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ๋อต้มยำกุ้งถูกต้องค่ะลูกแล้วเมนูที่สี่เป็นเมนูปลาทูทอดและเมนูที่ห้าเป็นเมนู
3: ซ
0: ุ
3: ก
0: กี้เด็กๆอยากประกอบอาหารไหมคะแล้วเด็กๆอยากทำเมนูไหนดีคะอยากทำอะไรนะลูกอยากทำซุกี้ถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการทำเมนูซุกี้ค่ะ

0: เนื้อสัตว์ค่ะมีเนื้อสัตว์หลายอย่างนะคะเด็กๆอยากรับประทานอะไรสามารถใส่ได้หลากหลายเลยค่ะและ
1: น
0: ้
1: ำซ
0: ุปค่ะต่อมาอะไรคะ
1: ผ
0: ักกาดขาว
1: แคร
0: อทค่ะผักบุ้งค่ะและขาดไม่ได้คือน้ำจิ้มนั่นเองค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆอยากประกอบอาหารกันหรือยังนะแต่เด็กๆต้องฟังวิธีการประกอบอาหารตอนที่คุณครูนะคะพาเด็กๆประกอบอาหารค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆนะคะเข้าครัวหรือจัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหารร่วมกันค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูซุกกี้รวมมิตรค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบอาหารกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็พาเด็กๆค่ะมาประกอบอาหารเมนูอะไรนะคะซุกกี้รวมมิตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวัสดุอุปกรณ์เราครบแล้วหรือยังอย่างแรกค่ะน้ำซุปค่ะหรือน้ำสต๊อกไก่นะคะคุณครูปิ๊งเทใส่ในหม้อไว้แล้วเรียบร้อยค่ะต่อมาก็จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆวันนี้คุณครูปิ๊งใช้เนื้อหมูและเนื้อไก่ค่ะไข่ไก่และวุ้นเส้นค่ะผักก็จะมีผักบุ้งผักกาดขาวและแครอทค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะน้ำจิ้มซุกี้นั่นเองเด็กๆคะวิธีการประกอบอาหารซุกี้รวมมิตรไม่ยากเลยค่ะแค่เด็กๆนะคะตั้งน้ำซุปตั้งที่ไหนคะบนเตาใช่ไหมลูกเด็กๆทำเองได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะว่าเตามีความร้อนใช่ไหมคะเด็กๆต้องอยู่กับผู้ปกครองเวลาประกอบอาหารใช่แล้วค่ะเมื่อคุณครูนะคะตั้งน้ำซุปเปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอน้ำซุปเดือดก่อนนะคะเราถึงจะใส่อย่างแรกก็คือเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะที่เด็กๆอยากรับประทานค่ะเด็กๆบางคนอาจจะชอบรับประทานปูอัดลูกชิ้นนะคะฮอทดอกไส้กรอกต่างๆเด็กๆก็สามารถใส่ได้ในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าน้ำซุปของครูปิ๊งมีอะไรลอยขึ้นมาคะมีเริ่มมีควันลอยขึ้นมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วหอมไหมคะหอมใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นน้ำซุปไก่ค่ะที่คุณครูปิ๊งนะคะต้มไก่ใส่ไว้แล้วก็ใส่อะไรด้วยเด็กๆลองสังเกตดูสิคะหัวไชเท้าค่ะให้น้ำซุปของเรามีรสหวานขึ้นนั่นเองดีไหมคะหัวไชเท้าก็เป็นผักนะคะชนิดหนึ่งที่ทำให้เด็กๆได้รับวิตามินหรือเกลือแร่นั่นเองค่ะตอนนี้น้ำเดือดหรือยังลูกปุดๆแล้วเห็นยังคะเริ่มเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่อะไรนะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนไหนที่นั่งตัวตรงเรียบร้อยออกมาช่วยคุณครูปิ๊งใส่เนื้อสัตว์ลงไปในหม้อแต่ว่าวิธีการใส่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าหม้อเป็นอย่างไรร้อนเด็กๆต้องค่อยๆใส่เบาๆทำได้ไหมคะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีมาข้างหลังตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมารีนะคะใช้ทัพพีนะคะตักเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อได้ไหมคะลองตักสิคะ

ตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปค่อยๆ ค่ะอีกทีนึงเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาตักบ้างนะคะขอบคุณนะคะขอเชิญเด็กผู้ชายบ้างนะเนาะ

ข้าวเม้าค่ะน้องข้าวเม้าจับทัพพีเลยครับตอนนี้เด็กๆใส่อะไรอยู่คะเนื้อสัตว์เด็กๆมีหลายคนเดี๋ยวคุณครูปิ้งใส่เยอะสักหน่อยนะคะเนื้อหมูเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวใส่เนื้อไก่นะคะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะใส่เนื้อไก่เลยค่ะตักเลยค่ะใส่เข้าไปเบาๆนะคะเก่งมากค่ะอีกทีนึงค่อยๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้ใส่เนื้อหมูและเนื้อไก่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวครูปิ๊งนะคะขอคนให้เนื้อไก่แล้วเนื้อหมูนะคะกระจายกันก่อนตอนนี้เนื้อหมูและเนื้อไก่เริ่มสุกเล็กน้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะใส่ผักค่ะเด็กๆว่าใส่ผักอะไรดีก่อนคะใส่อะไรก่อนดีคะต้องใส่ผักที่แข็งแข็งก่อนนะคะอะไรแข็งที่สุดคะแครอทค่ะในนี้เดี๋ยวเราจะใส่แครอทก่อนนะคะน้องข้าวตังเชิญค่ะน้องข้าวตังหนีบแครอทใส่ลงไปเลยไม่เป็นไรค่ะหนีบใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆต้องวางเบาๆนะคะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆน้ําถ้าเราวางสูงๆน้ํามันจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจะกระเด็นนั่นเองค่ะขอบคุณนะคะใส่แครอทสักเล็กน้อยและเดี๋ยวเราใส่อะไรต่ออีกคะผักกาดขาวและผักบุ้งค่ะขอเชิญน้องกรีนค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะหนีบผักใส่ลงไป

เยี่ยมมากค่ะโอเคค่ะต่อมาใส่อะไรอีกคะเหลืออะไรอีกอย่างนึงคะผักบุ้งนะคะขอเชิญน้องกุ้ยช่ายค่ะเชิญค่ะจับที่คีบคีบเลยแล้วก็ใส่เข้าไปใกล้ๆนะคะลูกเยี่ยมมากค่ะตอนนี้นะคะใส่ผักครบแล้วหรือยังคะเด็กๆครบแล้วใช่ไหมคะเมื่อใส่ผักแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมต่อไปคืออะไรนะเด็กๆลองทายสิคะใส่น้ำจิ้มเลยเหรอใส่อะไรก่อนนะเด็กๆลองเราเหลืออะไรบ้างคะมีวุ้นเส้นและไข่เด็กๆว่าไข่กับวุ้นเส้นใส่อะไรก่อนดีเราจะใส่วุ้นเส้นก่อนค่ะวุ้นเส้นนะคะจะมีเป็นห่อๆแบบนี้คุณครูแพ็คใส่ห่อไว้เป็นวุ้นเส้นสดนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเทจากห่อลงไปได้เลยดีไหมคะขอเชิญน้องเชิญแต้มค่ะเชิญแต้มเทวุ้นเส้นให้คุณครูหน่อยค่ะเบาๆนะลูกค่อยๆลงไปแล้วขย่าวขย่าวหน่อยใส่วุ้นเส้นไปแล้วใครชอบรับประทานวุ้นเส้นบ้างคะปรบมือให้เชียร์เต็มหน่อยค่ะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนขอเชิญน้องสกายค่ะเทลงไปใกล้ๆนะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะและอย่างสุดท้ายใส่อะไรนะใส่ไข่ด้วยเพราะว่าไข่มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ค่ะเราจะตอกไข่นะคะใส่ถ้วยเล็กๆเสียก่อน

0: และเราจะใช้อะไรเอ่ย
1: ส้อม
0: ตีไข่นะคะเล็กน้อยค่ะตอนนี้เราเห็นว่าน้ำเป็นอย่างไรแล้วคะโอ้โหน้ำเดือดปุดปุดเลยเราจะใส่ไข่นะคะลงไปตอนน้ำเดือดเดือดแบบนี้เลยค่ะเด็กๆขาตอนนี้เด็กๆเห็นไหมคะว่าไข่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะโอ้โหเป็นเส้นๆเลยค่ะน่ารับประทานไหมคะน่ารับประทานมากๆเลยและตอนนี้ผักเริ่มสุกแล้ววุ้นเส้นก็สุกแล้วเช่นกันค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อสุกแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อคะลูกเราไม่ใส่น้ำจิ้มลงไปในหม้อนะคะเราจะต้องตักใส่อะไรตักใส่ถ้วยค่ะตอนนี้คุณครูปิงก็จะติดเตาเพราะว่าสุกแล้วตอนนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะตักสุกี้รวมมิตรของเราใส่ภาชนะใส่นะคะก็คือถ้วยค่ะว้าวตักเล็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยว6นั่นเองมีทั้งเนื้ออะไรบ้างคะเนื้อสัตว์มีอะไรบ้างลูกเนื้ออะไรคะเนื้อหมูมีอะไรอีกคะเนื้อไก่แล้วมีอะไรอีกหน้าผักมีอะไรบ้างแครอทแครอทกับอะไรคะผักบุ้งและก็ผักกาดอะไรคะผักกาดขาวค่ะวิ่งแล้วสีเหลืองๆคืออะไรนะสีเหลืองๆที่เราใส่ตอนท้ายคืออะไรนะไข่ใช่ไหมคะและเส้นใสๆล่ะคะ
1: ว
0: ุ้นเส้นค่ะเก่งกันทุกคนเลยเด็กๆก็จะได้รับประทานสุกี้รวมมิตรของเราแล้วอยากรับประทานไหมคะตอนนี้ค่ะสุกี้ของเราเสร็จแล้วแต่ว่าตอนที่เราจะรับประทานเราต้องใส่อะไรนะเด็กๆทราบไหมคะเราจะใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะตอนรับประทานค่ะบางคนก็ชอบรับประทานน้ำจิ้มเยอะบางคนก็ชอบรับประทานน้ำจิ้มน้อยเราจะเทแบบนี้เลยไหมยังไม่เทก็ได้นะคะเราสามารถตักน้ำจิ้มนะคะทีละนิดได้ค่ะเพื่อดูรสชาติก่อนว่าเด็กๆถูกใจรสชาติแล้วหรือยังค่ะวันนี้เด็กๆได้ประกอบอาหารทำอะไรนะคะสนุกไหมลูกเอ๊กลับไปบ้านเด็กๆคนไหนจะไปบอกเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังบ้างคะวิธีการทำซุกี้เด็กๆทำเป็นหรือยังคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปชิมรสชาติของอาหารวันนี้ค่ะที่เด็กๆนะคะร่วมกันประกอบอาหารค่ะเดี๋ยวเราไปลองรับประทานกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆการประกอบอาหารทำอะไรคะสุกี้รวมมิตรเด็กๆทำเป็นหรือยังคะทำเป็นแล้วกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ร่วมกันประกอบอาหารไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะจำได้หรือเปล่าคะว่าเราประกอบอาหารสุกี้รวมมิตรมีวิธีการทำอย่างไรคะใส่อะไรอย่างแรกคะลูกใส่อะไรนะคะเชิญค่ะน้องก้าวใส่อะไรอย่างแรกนะลูก
1: ซุป
0: น้ำซุปแล้วใส่อะไรลงไปในน้ำซุปเมื่อน้ำซุปเดือดคะใส่อะไรลงไปในน้ำซุปเมื่อน้ำซุปเดือดคะ
1: ไก
0: ่เนื้อสัตว์ก็คือไก่ใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะ
1: ผัก
0: ใส่แล้วก็ถึงจะใส่ผักใช่ไหมลูกพอใส่ผัก

0: เสร็จแล้วใส่อะไรสีใสๆต่อนะ
1: ใส่อะไรวุ้นเส้น
0: วุ้นเส้นใช่ไหมคะเมื่อใส่วุ้นเส้นแล้วใส่อะไรอีกนะ
1: ที่
0: เป็นใบๆที่เรากูปิ้งเอามาตีๆก่อนอะไรคะอะไรคะ
1: เครด
0: ไม่ใช่ค่ะผักเราใส่ไปแล้วพอใส่ผักแล้วถึงจะใส่วุ้นเส้นแล้วใส่อะไรต่อคะใส่ไข่ใช่ไหมลูกใส่ไข่แล้วเราก็เสร็จเลยพอสุกกันหมดแล้วเราก็ถึงจะตักใส่อะไรคะใส่ถ้วยแล้วก็กินพร้อมกับอะไรคะลูก
1: เพื่อนเพื่อน
0: เพื่อนเพื่อนมีใส่อะไรสีแดงๆด้วยนะ
1: เครด
0: อ๋อมีน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะแล้วรสชาติของซุกี้ที่เด็กๆได้ทำและรับประทานร่วมกันเป็นอย่างไรคะได้ชิมแล้วอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆนะคะรวมถึงการประกอบอาหารซุกี้รวมมิตรค่ะเด็กๆได้บอกขั้นตอนต่างๆนะคะในการประกอบอาหารและสามารถบอกได้ค่ะว่าผักหรือเนื้อสัตว์และสิ่งใดนะคะต้องใส่ก่อนใส่ที่หลังเด็กๆทำได้ดีมากกันทุกคนเลยค่ะแต่อย่าลืมเรื่องการระมัดระวังนะคะในการประกอบอาหารทุกครั้งค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: สวัสดีครับลุงคอคอป้าแมงโก้
1: สวัสดีฟ้าฟ้า
2: ไงจ้าฟ้าฟ้าวันนี้จะออกมาเล่นอะไรดีเอ่ยโอ้โอ้ฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าจ๊ะว่ามันคืออะไร
0: ไม่ไม่รู้ครับ
2: พวกมันก็คือใบไม้ยังไงล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้
2: ใช่แล้วจ้าใบไม้เหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนหัวของลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ไงจ๊ะ

0: ใช่อ่ะ
1: อ้าวทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะ
0: ใบไม้ลุงกับป้าสีเขียวแต่ใบเนี่ยสีเหลือง
1: อืมฉลาดมากจ้ะแยกสีออกด้วยแต่ถึงแม้มันจะคนละสีกันแต่มันก็เป็นใบไม้เหมือนกันนะจ๊ะ
0: เอ
1: ๊ะใบไม้สีเขียวน่ะคือใบไม้ปกติที่เราเห็นกันตามต้นไม้ทั่วไปแต่ใบไม้สีเหลืองน่ะคือใบไม้แห้งที่ใช้มานานแล้วจนมันเก่าสีแห้งแล้วใช้ไม่ได้อีกแล้วต้นไม้เขาก็เลยทิ้งมันมา
0: อืมใบไม้แห้งใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่แล้วจ้าอืมแถวนี้มีแต่ใบไม้แห้งที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยพวกเราจะทำยังไงกับของที่ใช้ไม่ได้แล้วดีนะ
0: อืมทิ้งลงถังขยะ
1: ความคิดดีมากจ้าฟ้าฟ้าเจ้าใบไม้แห้งพวกนี้ก็เป็นขยะใช้ไม่ได้แล้วปล่อยเอาไว้ก็ทำให้พื้นสกปรกซะเปล่าๆเก็บไปทิ้งขยะละดีที่สุดจ้า
0: ฮ่าเย
1: ้ถ้าอย่างนั้นเรามาเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะกันเถอะจ้า
0: ครับ
1: เหนื่อยซะแล้วเหรอจ้าฟาฟายังเหลือใบไม้แห้งให้เก็บอีกตั้งเยอะเลยนะเนี่ย
0: เฮ้ยเหนื่อย
1: ถ้าทางจะไม่ไหวจริงๆด้วยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงถึงจะเก็บใบไม้แห้งไปทิ้งถังขยะได้หมดเลยเนี่ย
0: อ้าว
1: ไปไหนซะแล้วล่ะฟาฟาฟาฟาอ๋อที่แท้ก็ไปตามแรปโบ้กับแรปปี้ให้มาช่วยกันเก็บนี่เอง

0: ี่ยมมากเลยจ้าแรปโบ้แรปปี้ถ้าใช้เจ้านี่แล้วก็อีกแป๊บเดียวก็เก็บได้หมดแล้วล่ะฟาฟาคงไม่รู้จักละสิที่ดับโบ้ก็ใช้อยู่นะเขาเรียกว่าไม้กวาดนะจ๊ะ
1: ฮะไม้กวาด
0: ใช่แล้วจ้าดับโบ้ก็ใช้ไม้กวาดกวาดใบไม้มากองรวมกันก่อนจะได้ขนเอาไปทิ้งทีเดียวเลยไม่ต้องไปมาหลายรอบไงจ๊ะถ้าใช้ไม้กวาดนี่แล้วก็ฟาฟาก็ไม่ต้องเหนื่อยบินไปทิ้งหลายรอบนะจ๊ะมากเลยทุกคนทีนี้ก็เหลือแค่ขนไปทิ้งถังขยะเท่านั้นฮ่าเรียบร้อยเท่านี้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ก็อยู่กันอย่างสะอาดเหมือนเดิมแล้วไม่ต้องมีใบไม้แห้งสกปรกมารบกวนอีกแล้วละจ้า
2: เย้
0: ใครโยนมากันนะเนี่ยอ้าวแคทโต้นี่เองทำไมถึงทำสกปรกอย่างนี้ล่ะ
1: แคทโต้อย่าทิ้งสิ

าดเหมือนแคทโต้นะไม่งั้นเกิดเจ็บตัวขึ้นมาแบบแคทโต้ไม่รู้ด้วยนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่จ้า

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: เพื่อนทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วหน่อยค่ะขยับเร็วๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆกำแบกำแบเอามือข้างหนึ่งหันเข้าเอามือข้างหนึ่งหันออกเดี๋ยวเราจะมาทักทายนิ้วต่างๆกันดีไหมคะพร้อมแล้วหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อย

0: ต้อย
1: ทำได้ไหมคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึงเท่าไหร่คะ3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะแต่วันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะกิจกรรมที่1ของเราเป็นกิจกรรมอะไรจำได้ไหมลูกปั้นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากค่ะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะ
2: วาดภาพด้วยสีเทียน
1: วาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะลูก
2: สี
1: เทียนและ
2: กระดาษ
1: สำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสลัดสีนั่นเองเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าทำอย่างไรดูเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของครูมีไม่เยอะเลยอย่างแรกนะคะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะผ้าชุบหมาดหรือผ้าเช็ดมือค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแต่เด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคุณครูปิงก็จะนำกระดาษใส่ลงไปไหนๆคะเด็กๆในกล่องวันนี้ค่ะเด็กๆจะต้องใช้ข้อมือในการสลัดวันนี้เราจะตั้งกระดาษนะคะเป็นแนวตั้งแบบนี้ค่ะและเมื่อใช้สีน้ำอย่าลืมทำอะไรด้วยปาดสีน้ำเล็กน้อยด้วยนะคะไม่ให้หยดมากเกินไปแล้วก็เอียงมือแบบนี้เด็กๆดูอีกครั้งนะคะเวลาเราจะใช้สีน้ำปาดแล้วก็เอียงเป็นนอนๆแบบนี้ไว้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเอามาใกล้ๆกระดาษของเราที่เราจะใช้เด็กๆใช้มือข้างหนึ่งเห็นไหมคะใช้มือรองผู้กันไว้แล้วเคาะสลัดสีออกไปถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนสีเด็กๆก็ทำเช่นเดียวกัน

0: เด็กๆนะคะสามารถสลัดสีออกไปนะคะแต่เด็กๆต้องค่อยๆทำนะเพราะว่าสีมันทำไมได้คะ
1: กระเด
0: ็นได้นั่นเองค่ะสลัดออกไปแบบนี้ค่ะเคาะเบาๆตอนนี้เด็กๆได้ภาพผลงานที่ต้องการแล้วเด็กๆก็นำภาพผลงานไปทำอะไรเสียก่อนคะตากให้แห้งเสียก่อนนะคะแล้วถึงจะนำมาบอกเล่าผลงานของตนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้มีข้อสังเกตค่ะเด็กๆเห็นไหมเวลาเราใช้สีสลัดออกไปสีจะเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะลูกกระเด็นได้เด็กๆอย่าลืมใช้อะไรด้วยคะผ้าชุบหมาดแล้วนำมาทำอะไรคะลูกเช็ดสีต่างๆนะคะออกจากโต๊ะด้วยรวมถึงให้เด็กๆนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยได้ไหมคะได้นะคะเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงกันก่อนว่าเรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไรคะข้อแรกเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะข้อที่2เด็กๆเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วต้องนำมาให้คุณครูทำอะไรด้วยจดบันทึกนะคะและทำครบแล้วก็ถึงจะไปเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นได้วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะขอเปิดมุมวิทยาศาสตร์ค่ะมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะอยากทำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันอย่าลืมฟังเสียงคุณครูด้วยนะว่าถ้าได้ยินเสียงคุณครูปิ๊งร้องเพลงเมื่อไหร่ต้องช่วยกันทำอะไรเอ่ยเก็บของเล่นเข้าที่แล้วกลับมานั่งรอค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: พร้อมแล้วหรือยังคะโต๊ะที่1ทําอะไรคะ
1: หยิบแม่มัน
0: กับหลังหันเลยครับหยิบอุปกรณ์เลยโต๊ะที่2ล่ะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะและโต๊ะที่3ล่ะคะสลัดสีใช่ไหมคะเดี๋ยวไปปั๊มสัญลักษณ์นะคะ

มุมนี้ค่ะก็จะเป็นมุมบล็อกค่ะในมุมนี้นะคะเด็กๆก็จะสามารถเข้ามาเล่นในมุมบล็อกไม้หรือพลาสติกสร้างสรรค์ต่างๆค่ะเด็กๆสามารถใช้ความคิดจินตนาการของตนเองนะคะสร้างสรรค์บล็อกค่ะเป็นชิ้นงานหรือผลงานต่างๆไม่ว่าจะต่อบล็อกเป็นแนวสูงเป็นตึกสูงหรือจะต่อยาวๆเป็นสะพานก็ได้นะคะเด็กๆบางคนค่ะอาจจะต่ออย่างสมมาตรกันทั้งด้านข้างนะคะเด็กๆค่ะจะได้ใช้ความคิดของตนเองในการแก้ไขปัญหาในการต่อบล็อกอย่างไรไม่ให้ร่วงหล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆเล่นกันต่อนะคะ

0: ทุกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจอกจอกจอกนกกระจอกบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจอกจอกจอกฉันชื่อนกกระจอกจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจอกจอกจอกนกกระจอกบินไปน่ารักมากค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะมาบอกเล่าผลงานกันหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันน่ารักมากๆเลยเพราะว่าสร้างสรรค์ผลงานกันโอ้โหทุกคนทำตามข้อตกลงเลยค่ะแสดงว่าเก่งไหมคะ
1: เก
0: ่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำผลงานนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังกันค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรนะลูก
2: คุณแม่กำลังนอนอยู่
0: คุณแม่กำลังนอนอยู่คุณครูก็จดบันทึกให้น้องอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะว่าคุณแม่นอนอยู่โอ้โหภาพของน้องทาร่านะคะจะสังเกตได้ว่าลงภูเขามีพระอาทิตย์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็กำลังนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะลูกโอ้สวยไหมคะเพื่อนปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยววางผลงานไว้ก่อนนะคะเชิญค่ะขอเชิญคนต่อมาค่ะใช้ผู้กันนะคะในการสลัดสีลงไปที่กระดาษนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากค่ะแต่เด็กๆต้องระมัดระวังอะไรคะระวังเสื้อผ้าด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าการสลัดสีนะคะเด็กๆต้องบังคับข้อมือของตนเองค่ะในการสะบัดแปลงออกไปค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยและเด็กๆยังเข้าเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นด้วยค่ะเด็กๆเล่นร่วมกันกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เพื่อนนั่นเองแล้วเก็บของหรือเปล่า
1: เก
0: ็บไหมคะเก็บของเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งร้องเพลงอะไรเอ่ย
1: เก
0: ็บของค่ะเก่งกันมากกันทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักนะคะล้างมือถ้าอย่างนั้นเรามาดูค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันนะคะว่าพื้นฐานการบวกวันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ยตรงไหนคะหยิบได้เลยค่ะหยิบภาพกุ้ง1ตัวไปวางตรงไหนคะวางไปชิดด้านหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้ขาดเลขอะไรไปนะเลขอะไรคะเลข0เพราะว่า1บวกกับ2ลองนับซิน้อง9ได้คะ1
1: 2
0: เท่าไหร่คะ
1: 2
0: นั่นเองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น้อง9หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะวิเด็กๆบอกว่าหนูเคยเล่นเกมนี้แล้วหรือยังนะลูก
1: เคยแล้ว
0: เคยเล่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้จะให้เด็กๆนะคะสังเกตนะคะจำนวนต่างๆในภาพชิ้นย่อยนะคะเพื่อบวกกันให้เท่ากับภาพชิ้นหลัก

มายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะสนุกมากเลยแสดงออกมากยิ่งขึ้นนั่นเองและกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหววันนี้ทั้งฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะและยังได้เคลื่อนไหวประกอบอะไรด้วยประกอบเพลงกินผักผลไม้เด็กๆทำท่าได้หรือเปล่าจ๊ะได้ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการประกอบเพลงของคุณครูนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่วแล้วก็ว่องไวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและวันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรคะอาหารใช่ไหมคะในหน่วยอาหารของเราวันนี้เด็กๆได้ประกอบอะไรด้วยประกอบอาหารทำอะไรคะทำอะไรคะลูกทำซุกกี้กันเด็กๆชอบไหมคะเอ๊แล้วซุกี้มีประโยชน์หรือเปล่าใส่อะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมใส่ใส่เนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะใส่อะไรอีกนะคะใส่อะไรสีเขียวๆนะลูกผักอะไรบ้างคะผักบุ้งผักอะไรอีกคะผักอะไรอีกคะผักกาดขาวแล้วใส่อะไรสีส้มๆนะแครอทด้วยแล้วเด็กๆเห็นไหมว่ามีเส้นใสๆเขาเรียกเส้นอะไรนะวุ้นเส้นนั่นเองค่ะและเด็กๆนะคะรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะอร่อยมากเลยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆได้ใส่น้ำจิ้มหรือเปล่าใส่ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์ได้จากการที่เด็กๆเลือกรับประทานอาหารให้ครบกี่หมู่คะ5หมู่เหมือนซุกี้วันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้รับสารอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะจากผักมีอะไรอีกโปรตีนจากอะไรคะเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆยังได้คาร์โบไฮเดรตจากอะไรด้วยคาร์โบไฮเดรตจากเส้นใช่ไหมคะและเด็กๆได้ใส่น้ำจิ้มด้วยในน้ำจิ้มมีส่วน

0: ประกอบของไขมันอยู่นั่นเองค่ะแต่วิตามินในหมู่ที่4เด็กๆสามารถรับประทานเพิ่มได้จากการรับประทานอะไรคะรับประทานอะไรลูกผลไม้ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะและต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้เด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานกี่กิจกรรมคะ3กิจกรรมนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้ทำอะไรอีกคะสลัดสลัดสีด้วยแล้วเด็กๆต้องระมัดระวังในการสลัดสีหรือเปล่าระมัดระวังโดยการสวมอะไรคะสวมผ้ากันเปื้อนนั่นเองค่ะและวันนี้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมเด็กๆคนไหนแบ่งปันเพื่อนบ้างคะเวลาเราเล่นคนเดียวสนุกไหมลูกไม่สนุกแต่เวลาเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเด็กๆนะคะก็จะฝึกทำกิจกรรมกลุ่มมากขึ้นเล่นร่วมกันมากขึ้นและช่วยกันเก็บของเล่นด้วยค่ะเมื่อเด็กๆได้เล่นเสร็จนั่นเองเด็กๆนะคะทำกิจกรรมได้ดีขึ้นมากๆเลยนะคะมีการพูดคุยสนทนากันเพิ่มมากขึ้นค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะฝึกการสังเกตจดจำและสามารถเพิ่มนะคะจำนวนโดยการนับค่ะเพื่อให้นะคะภาพชิ้นย่อยนะคะเท่ากันกับจำนวนภาพชิ้นหลักนั่นเองค่ะเป็นการเล่นเกมพื้นฐานการบวก 1-5 ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาทำอะไรกันต่อดีคะร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางค่ะเด็กๆยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะ
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้อง
2: ยิงที่นู่นล่ะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปทีวี1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
5: สเก็ตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
6: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
4: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าเนี่ย

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

Ooh.

0: เป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป้ๆกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป้ๆครับ

0: วัสดีแรปเปอร์
1: สวัสดี
2: อ้าวเป็นอะไรไปหรือจ้าแรปเปอร์ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรปโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรปโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาฟาช่วยแรปโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรปโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ๋อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟาฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟาฟา

0: าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยจ้าแรปโบ้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่า
1: รสเค็มครับ
0: จำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือ

0: ้มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
1: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูๆก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้ะจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติซึ่งถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด-19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐ

0: กิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
1: และด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรงอะ
0: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
1: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือ แต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
1: ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
0: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทำได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
1: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
0: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
1: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วครับ
0: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้าการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
1: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
0: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทำให้เขานำไปสู่เรื่องของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทำความรุนแรงได้นะคะ

0: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
1: ตบจูบตบจูบ
0: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้สื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนำไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหมครับ
0: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันนึงที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกอย่างเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
0: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเนี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือรีบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได้คร
0: ับ จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจละว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุน

0: รู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะเพราะว่าหมอเชื่ออย่างหนึ่งอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
1: เรื่องของการอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
1: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขา
0: ไปใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบ

าจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1

0: สองสาม
1: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้งสามทีแน่เสียน่ะ
0: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
1: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
0: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
0: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะหลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
0: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
1: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
1: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
0: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นกลับบ้าน
4: ครับคุณผู้

0: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
2: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
1: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับพูดถึงคุณ
1: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
1: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
7: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
1: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
6: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
1: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
8: โรคออฟฟิศซินโดรมเป็นกลุ่มอาการปวดที่เจอได้เยอะเลยในคนที่ทำงานออฟฟิศเช่นกลุ่มอาการปวดบ่าสองข้างปวดร้าวไปที่ศีรษะนะครับหรือปวดบริเวณข้อศอกนะครับอาจจะมีอาการชาฝ่ามือหรือนิ้วล็อกรวมด้วย

0: คนทำออฟฟิศส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ท่าเดียวนานๆพอทำนานๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องของกล้ามเนื้อตึงตัวขึ้นนะครับหรือบริเวณพังผืดตามบริเวณต่างๆมีการหนาตัวขึ้นไปกดเส้นประสาททำให้มีเรื่องของพังผืดทับเส้นประสาทตรงข้อมือได้โดยมากคนไข้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลด้วยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยทำงานนะครับแล้วก็จะมีอาการเรื่องของปวดตึงบ่านะครับบางทีก็บอกว่ามึนศีรษะหรือบางทีบอกว่าปวดข้อศอกมากเลยเวลาทำงาน
1: สำหรับ5อาการของโรคออฟฟิศซินโดรมที่พบได้บ่อยได้แก่ปวดศีรษะปวดตึงบริเวณคอบ่าไหล่ปวดหลังปวดและตึงที่ขายกแขนไม่ขึ้น
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มีอาการอะไรถึงมาโรงพยาบาลนะครับ
2: ปวดที่ไหล่ครับช่วงบ่าครับทำงานแบบเกี่ยวกับพวกในออฟฟิศนะนั่งคอมพิวเตอร์นานๆ
0: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ประมาณ 2-3 เดือนแล้วครับ
0: มันเป็นทุกวันเลยไหมหรือว่าเป็นหาย
2: ๆก็เป็นหายๆแต่เวลานั่งๆก็จะแป๊บขึ้นมาครับผม
0: บางครั้งมันร้าวขึ้นศีรษะมีไหมครับ
2: ก็เป็นบางครั้งครับ
0: บ้างเนาะในการตรวจเนี่ยผมก็อาจจะซักประวัติว่าในแต่ละเคสเนี่ยเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมจริงหรือเปล่านะครับหรือเป็นภาวะอื่นที่อาจจะมาด้วยอาการคล้ายๆกันจะมีการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายดูในลักษณะของตำแหน่งที่คนไข้มีอาการเจ็บนะครับดูกำลังของกล้ามเนื้อดูการตรวจร่างกายระบบประสาทเพื่อร่วมกันวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับ
0: เจ็บบริเวณไหนชี้ให้หมอดูนิดนึงนะครับ
2: ช่วงนี้ครับ
0: โอเคหนึ่งนะเจ็บไหมครับตรงนี
2: ้ก็เจ็บแป๊บๆครับ
0: ขอดูอีกข้างนะครับ
2: ครับ

0: ข้างนี้เจ็บน้อยกว่าครับ
1: แต่ก็มีก้อนตรงจุดกดเจ็บนะครับที่มาทั้งสองข้างเลยหมอขอดูกำลังกล้ามเนื้อด้วยนะครับตั้งไหล่ขึ้นนะสู้แรงกันหนึ่งสองสั้นโอเควางลงครับมันมีอาการชาร่วมด้วยไหมครับ
0: ก็นิดหน่อยครับ
1: มันมีชาไปที่ไหนเอ่ย
0: ประมาณช่วงนี้ก็ขึ้นมาแล้ว
1: ก็คือขึ้นมาตามเส้นกล้ามเนื้อนะครับสำหรับวิธีการรักษาออฟฟิศซินโดรมเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการให้ยานะครับเรื่องของยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อนะครับสองก็จะเป็นแนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัวนะครับในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสามเรื่องของการกายภาพโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆนะครับเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวลดความปวดลงได้แต่มีอีกหนึ่งวิธีนึงที่การรักษาเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีนะครับแล้วเป็นการรักษาโดยแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการฝังเข็มในการรักษากล้ามเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการฝังเข็มในส่วนของตัวแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจะไม่เหมือนกับการฝังเข็มจีนนะครับการฝังเข็มจีนอาจจะฝังตามจุดลมปราณนะครับเพื่อเปิดจุดชีพจรนะครับแต่การฝังเข็มในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจะฝังไปบริเวณของจุดกดเจ็บหรือเรียกว่าจุดทริกเกอร์พอยต์นะครับเพื่อต้องการให้จุดนั้นเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า local twist response หรือให้มันกระตุกและคลายออกนะครับเพื่อกระตุ้นให้การรักษาได้ผลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับเท่าที่หมอตรวจดูอาการเนี่ยก็เป็นอาการปวดตึงจากกล้ามเนื้อแล้วมันอยู่ในกลุ่มอาการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยมันมีด้วยกันหลากหลายวิธีด้วยกันหมออยากจะแนะนำก็คือวิธีการฝังเข็มเพื่อคลายกล้ามเนื้อ
0: แล้วมันเจ็บไหมครับ
1: การฝังเข็มเนี่ยโดยเข็มที่หมอใช้นะครับขนาดมันเล็กนะครับจังหวะที่เข็มผ่านไปในผิวหนังเนี่ยต้องหมอบอกเลยว่าไม่เจ็บนะครับแต่ตอนที่ไปโดนตรงจุดกดเจ็บสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีลักษณะของกล้ามเนื้อมันกระตุกนะครับคนไข้จะรู้สึกเจ็บจากที่กล้ามเนื้อเรากระตุกเองได้นะครับแต่หลังจากกระตุกแล้วมันจะคลายออกเดี๋ยวหมอจะทำการรักษาโดยใช้เข็มนะครับอันนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บครับ
1: โอเคนิดนึงนะครับอาจจะมีกล้ามเนื้อกระตุกนะครับกระตุกไหมกระตุกนิดนึงนะกระตุกคือมันคลายออกนิดนึงนะครับโอเคครับวิธีการฝังเข็มเนี่ยข้อดีอันนึงของมันก็คือได้ผลเร็วแล้วก็จำนวนครั้งที่มาทำเนี่ยอาจจะไม่ต้องบ่อยเท่ากับมาทำกายภาพบำบัดการฝังเข็มเนี่ยอาจจะแค่1ครั้งต่อเดือนหรือ1ครั้งต่อ 2-3 อาทิตย์แล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องของการฝังเข็มซึ่งการให้ผลดีเมื่อเทียบกับกายภาพบำบัดเนี่ยบางครั้งการฝังเข็มอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิด
2: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะ

ปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Dream Minute Talk Do and Don't
2: สวัสดีครับพบกับผมปายสวดอ่อนและรายการ Dream Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดตุบๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
3: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากก้านสมองที่ทำงานผิดปกติหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
4: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปและทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อยๆทานต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยแบบนี้คือไม่แนะนำให้รับประทานยาต่อนะคะควรแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์มากกว่าสืบเนื่องมาจากว่าพบบ่อยว่าคนไข้ที่รับประทานยาไมเกรนเป็นประจำเนี่ยปรากฏว่ากลับยิ่งปวดมากกว่าเดิมแล้วก็ปวดถี่กว่าเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
2: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
1: Dream it talk do and don't

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมความเข้าใจจะเยียวยาทุกสิ่ง
1: เป้ไปไหนเป้ไปไหน
2: นาเป้อยู่จ้ะตาม
3: ีอะไรให้ผมรับใช้ครับคุณป๋อง
4: กลับบ้าน
3: ก็เนี่ยบ้านพ
4: ่อไม่ใช่กลับบ้านคุณแก้วตารออยู
0: ่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมคืออะไรครับหมอ
5: ผมอยากจะเน้นไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าแม้โรคนี้จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ว่าโรคนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้ป่วยอาจจะมีเวลาอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องดูแลกับเขาให้ดีที่สุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับในการดูแลเขาเนี่ยนะครับต้องใช้เรื่องของความอดทนและความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผู้ป่วยไม่ได้แกล้งครับทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันเป็นผลของเซลล์สมองที่เสื่อมและมันมีสาเหตุหมดเลยนะครับถ้าผู้ดูแลนะครับรู้ถึงสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจะเข้าใจในสิ่งที่เขาแสดงออกมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผู้ป่วยบอกว่าฉันยังไม่ได้กินข้าวทั้งที่เขาเพิ่งกินไปแล้วเคยเจอไหมครับหลายคนเคยเจอนะครับเถียงกับผู้ป่วยอยู่นั่นแหละนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องเอาจานข้าวที่เขากินแล้วเนี่ยมาวางให้ญาติดูนะครับหรือบางคนนะครับถ่ายคลิปวิดีโอตอนป้อนข้าวให้ผู้ป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนมีกล้องวงจรปิดครับพอผู้ป่วยไม่ได้แกล้งแต่จำไม่ได้จริงๆว่ากินไปแล้วนะแล้วกินอะไรไปยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับขนาดวันเวลาสถานที่ยังสับสนเลยนะครับอ่ะเรื่องต่อไปอย่างเช่นผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าอยากกลับบ้านทั้งที่จริงๆนอนป่วยอยู่บนเตียงที่บ้านนั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขานะครับว่าเอ้ยอยู่ที่บ้านแล้วไปเถียงไปเพิ่มความหงุดหงิดไปเพิ่มความก้าวร้าวของผู้ป่วยและทำให้เราก็เครียดด้วยจริงๆแล้วสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการคือเขากำลังต้องการความรักนะครับแค่เราเข้าไปกอดเขาเฉยๆเขาจะไม่พูดอีกเลยว่าอยากกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเน้นเลยนะครับว่าดูแลคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมมือกันเป็นทีมนะครับร่วมมือกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญและแม้กระทั่งตัว

0: ัวของผู้ดูแลเองก็ต้องมีการสลับเวรกันเพราะผู้ป่วยจะหลับและตื่นไม่เป็นเวลานะครับญาติและครอบครัวต้องเข้าใจต้องใช้ความอดทนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำที่ดีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำไว้นะครับถึงแม้โรคสมองเสื่อมจะรักษาไม่หายแต่เราก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นได้ครับ
1: พ่อนี่ปันปันตัวจิ๋วของพ่อไงจำได้ไหม
2: ปันปันที่ชอบนอนตรงกลางระหว่างพ่อกับคุณแก้วตาไงจำได้ไหม
3: สวัสดีค่ะตาป๋องปันปันคิดถึงตาป๋องที่สุดเลยตากินข้าวหรือยังคะ
4: ปันปันปันปันหลานตาขอตาก่อนหน่อยนะ
3: ปันปันรักตาป๋องที่สุดนะคะ
4: ตาก็รักปันปันที่สุด
1: พอจำหลานได้ใช่ไหมแม้ว่าพ่อของเราจะเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ครอบครัวของเราก็ยังช่วยเหลือดูแลกันเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพ่อดีขึ้นและพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
1: พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: รือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
7: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
6: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thWe'll be right back. นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: ดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200

0: ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง190พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นิ่งๆนะหนึ่งสองสาม
1: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
2: วัดโมดีโลกยาราพุทธศักราช2563
3: ลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
1: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
3: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะ

0: จะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
1: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกศาสนา

0: มื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
1: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: พวกผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาซะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมันมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับสมบัติ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับคุณน้ำ
2: โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี่เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึ
2: ง
3: ชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้
2: า
3: ทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลเขาใช้ไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวกับเรื่องแอร์คอนดิชัน
0: ปรับอากาศ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดนะคร
0: ับ ครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างหรือเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้านนั่งดูทีวีสมมตินะเปิดแอร์เย็นสบายๆ
1: ใช่ครับ
0: วันนึงฝนตกสมมติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้ง
1: ครับ
0: ดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: เลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดกันก็ได้
0: คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช
1: ้เครื่องไม่ได้ใช้ครับเราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็
1: ได้ครับที่เป็นการที
0: ่คุยไม่รู้เรื่อง
1: ไง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีอีกตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันช่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับ
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปในการรักษ
1: าใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: จริงครับพี่
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยพี่ครับฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาเข้าไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช็ค
1: ครับ
0: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบไป
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะ
1: ได้
0: จนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างมุดผมถามอันนี้เป็นตะกู

0: ตะกั่ว
1: ใช่ไหมครับแล้วก็มีที่บัตรกรี
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
0: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันเหลือออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
1: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
0: ใช่ครับใช
1: ่วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
0: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี้
1: แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสมที
0: ่
1: อาก
0: าศมันปลอดโปร่งใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
1: อ้าวละ
0: ครับ
1: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจังหากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับได
1: ้ไปห้องไหนดี
0: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าเราจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
1: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาวนะ
0: ใช่ครับ
1: รักษาคนไข้
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
0: ครับ
1: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
0: ครับ
1: ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้นะครับ
1: ไปดูกันเลยครับ
0: ครับผม
2: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้กีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเทปเก็บ
3: อาการ
2: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่าวพอดี
3: แล้วเวลาโดนถ้าผมว่าเราโดนดูดเลย
2: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนาน
4: ๆวิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคลียร์สายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดหรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
1: โอ้โหห้องเริ่มเลย
0: ครับผม
1: นี่แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
0: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับ
1: ฮะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
0: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
1: เป็นล้าน
0: เลย
1: งั้นผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
0: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
1: ถุงมือ
0: กันไฟ
1: ถนนกันไฟ
0: ใช่ครับ
1: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
0: ่
1: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยครับในโรงพยาบาลเนี่ย
0: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
1: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
0: ครับ
1: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
0: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
1: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
0: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันนี้ผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
1: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
0: ้
1: า
0: ใช่ครับ
1: ในการป้องกันไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: แต่ไอเรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
0: ใช่ครับ
1: บางทีเนี่ยไอเราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
0: ครับครับ
1: เราก็ไม่ถนัดหรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
0: ใช่ครับ
1: ไปทำงานตึกนี
0: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้

0: ก็ไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
1: ฝากคุณหมอแนะนำ
0: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
1: เอาวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่กวนดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ ป้ายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์บรรจุภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
2: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
1: ่
2: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
1: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
2: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
1: ีกเรื่องนึงนะ ไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
2: ๆใช
1: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
2: ค่ะไม่เหมือนกัน
1: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
2: ่
1: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
2: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
1: ครับ
2: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
1: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะบางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
2: อ
1: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
2: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
1: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนี้จะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
1: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งนึงบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆ เราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกมันก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
2: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค
1: ่
2: ะก็คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
1: า
2: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบนี้บางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
1: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็อตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
2: อ
1: ันนี้อาจจะถึงขั้น
2: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
1: ครับผม
2: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
1: ครับผมและในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
2: ใช่ค่ะ
1: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกฮะ
2: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
1: ครับ
2: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
2: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
1: ครับผม
3: ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบ Lock Out Tag Out หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์

0: ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
1: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
2: ่
1: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
1: ้
2: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
1: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
2: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
1: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
2: ถูก
1: มั้ยครับ
2: ก็ต้อง
1: มีการกดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย
2: ค
1: ุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวกการบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
1: ค
2: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
1: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
1: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
2: อ๋อก็อากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
1: า
2: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
1: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็ม
2: ๆ
1: อันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
2: ค่ะก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
1: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
2: ก็อยากจะฝากให้ระวังสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก
1: ็ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได
2: ้
1: ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วยขอบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
0: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม่

0: ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work With A Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลา
1: วีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะและโภชนาการที่สำคัญสำหรับผู้หญิงในการเพิ่มกล้ามเนื้อในผู้หญิงค่ะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมาก
1: ๆพี่ผมไม่เอาจริงหรอกเดี๋ยวตาหน้าพี่โดนผมแน่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดน
2: ตาหน้าใช่ไหมงั้นต่อไปเลยมาดีกว่าแล้ว
1: แหมพี่จะเล่นดิ่งตานี่ดูสังขารตัวเองก่อนไหมไอซะขนาดเนี้ย
2: เริ่มไม่ไหวแล้วว่ะ
3: บ้านต้นหนมียาแก้ไอบ้าคอเลยดิ
1: เฟพี่เดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมไปดูให้นะ
3: ได้น้อง
1: มาพี่โชคดีมีพอดีเลยน่าจะได้อยู่นะพี
2: ่น่าจะได้แหละเออโชคดีจริงเลยแต่ว่ามันไม่เก่าไปไหนหรอ
1: คือมันก็เก่านะพี่แต่ฉลากก็ยังเขียนอยู่นี้ว่ายังไม่หมดอายุ
2: โอ้กินได้จริงเหรอต้นหอม
1: เฮ้ยได้มาลองดูเลยมา มันได้อยู่แล้วพี่เชื่อผมเฮ้ยผมว่ามันก็ดูโอเคนะ
2: เอาจริงอะ
1: เอาพี่
4: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
5: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
1: อ้าวทำไมจะกินไม่ได้ครับคุณพยาบาลก็นี่นะยารักษานะครับไม่ได้ยาพิษสักหน่อย
6: แต่ถ้าทานยานี้เข้าไปแล้วก็เป็นยาพิษแน่นอนเลยค่ะ
1: แต่มันมีทั้งอย.ทั้งฉลากแถมยังไม่หมดอายุด้วยนะคะคุณพยาบาล
6: ยาที่ไม่ได้หมดอายุนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสื่อมนะคะ
2: คุณพยาบาลครับยาเนี่ยมันเสื่อมกันได้ด้วยเหรอฮะ
6: ได้สิคะอย่างยาเม็ดเมื่อกี้เนี่ยเยิ้มซะขนาดนั้นอะเสื่อมแล้วค่ะยาเม็ดนะคะถ้าเสื่อมเนี่ยสังเกตได้ดังนี้ค่ะเยิ้มชื้นสีเปลี่ยนอาจจะมีกลิ่นลองดมดูสิคะมีกลิ่นหรือเปล่ามีกลิ่นใช่ไหมคะยาแคปซูลก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าบวมแตกแบบนี้แสดงว่าเสื่อมแน่นอนค่ะยาที่เสื่อมเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปอ่ะเป็นอันตรายต่อไตมากเลยนะคะ
1: แต่แบบนี้มันก็เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคสิครับเพราะว่ายามันเสื่อมก่อนหมดอายุ
6: ไม่หลอกลวงหรอกค่ะอายุการใช้งานของยาเนี่ยขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเก็บรักษายาให้ถูกต้องค่ะโดยเก็บให้แสงแดด ความชื้นปิดฝาให้สนิทและผลึกยาให้สนิทด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะเก็บยาเนี่ยต้องมีฉลากระบุให้ชัดเจนนอกจากดูวันหมดอายุ

0: แล้วเนี่ยต้องดูลักษณะของยาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราทานยาที่หมดอายุเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับอันตรายมากกว่าอีกนะคะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
1: สามัญประจำบ้าน

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์นะฮะเวลา5โมงเป็นต้นไปนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของไข้เลือดออกนะครับนี่เป็นเรื่องคลาสสิกที่เราได้ยินกันมายาวนานมากๆเรื่องนี้เคยถูกลดความสำคัญไปนะครับเรามองว่าไข้เลือดออกเนี่ยเดี๋ยวเป็นแป๊บนึงก็หายจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราเห็นว่านี่ไม่ใช่โรคธรรมดาครับโรคนี้สร้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้กับคนที่ป่วยและสร้างผลกระทบกับคนที่ดูแลจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไข้เลือดออกมือ2น่าจะเคยเห็นจากการที่เขาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันเลยครับวันนี้พบหมอรามาอบอุ่นฮะเรามีอาจารย์2ท่านมาพูดคุยกันในรายการนะครับทักทายกันเลยฮะท่านแรกครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์โสครับนะฮะสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านหนึ่งนะฮะไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับสาขาวิชาโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์หยกนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้อบอุ่นสำหรับรายการนี้นะ
1: ปกติมีกันสองคน
0: คุยสองคนคุยกันสองคนเป็นชั่วโมงเลยอาจารย์ปกติแต่วันนี้เรามีสามคนอะไรนะ
1: เบื่อไหม
0: ยังไม่เบื่อ
1: ไม่เบื่อโอเค
0: ผมยังไม่เบื่อการทำงานนี้นะครับ
1: โอเคค่ะอันนี้บอกเป็นใน
0: บอกเป็นในนะฮะวันนี้คุยกันเรื่องของโรคไข้เลือดออกนะครับเริ่มต้นหน่อยเลยฮะสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์ไข้เลือดออกเนี่ยที่เราดีนกันมาต่อเนื่องณปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไง
1: ค่ะจริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลขอย่างสม่ำเสมอนะคะจริงๆแล้วถ้าใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขนะซึ่งบางทีเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เคสมันไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงนะคะเอาตัวเลขเอาของปีที่แล้วก่อนละค่ะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณแสนรายนะคะเสียชีวิตประมาณร้อยกว่าราย
0: ก็ถือว่าเสียชีวิตเจ็บไม่ถือว่าน้อย
1: ถ้าคิดว่าเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็คือ1ในพัน
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องหลักแต่ละวันคิดว่าเอ๊ะมันเยอะหรือมันน้อยอัตราการเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในปีนี้เนี่ยก็คือประมาณสักกรกฎาคมสัก7เดือนเนี่ยนะคะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 25,000 นะคะแล้วก็เสียชีวิตเป็น29รายนะคะอัตราการเสียชีวิตยังประมาณใกล้ๆเดิมอยู่ประมาณ 0.1% หรือประมาณ1ใน 1,000 นะคะ
0: แต่ว่าอัตราการติดเชื้อเหมือนจะน้อยลงไหมครับอาจารย
1: ์ก็จริงๆอาจจะบอกยากเพราะว่านี่เข้าฤดูฝนละมันอาจจะไอ้ช่วงแรกอาจจะยังน้อยๆอยู่เดี๋ยวต้องลองดูว่าหลังจากนี้แล้วพีคมันจะขึ้นไหมจำนวนเคสมันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็โดยรวมทั้งปีจะประมาณเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วถ้าเราดูจำนวนการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะดูน้อยหรือเปล่า1ใน 1,000 นะแต่ถ้าบางทีเราจะเทียบกับโรคที่เราคุ้นเคยเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วกันไข้หวัดใหญ่บางทีทั้งปีดูจะเหมือนเยอะเช่นหลักหลายแสนรายนะคะแต่ว่าอัตราการป่วยตายเนี่ยจะดูน้อยกว่านะคะ10เท่าเลย
0: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออก
1: ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกเพราะนั้นคือจำนวนเคสอาจจะเยอะแต่จำนวนที่ตายน้อยกว่าพอหารกันมาแล้วเนี่ยการเป็นอัตราตายที่ดูน้อยกว่าไข้เลือดออกนะคะอันนี้อาจจะดูให้เห็นภาพที่ง่ายกว่าว่าการตายจากไข้เลือดออกเนี่ยมากกว่าไข้หวัดใหญ่อันนี้ของประเทศไทยนะประมาณ10เท่า
0: เพราะฉะนั้นนี่อย่าเพิ่งวางใจนะเพราะว่ากำลังจะเข้าช่วงพีค
1: ใช่เราต้องติดตามตัวเลขไปเรื่อยๆมาถ้าใครสนใจก็ไปตามติดตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขได
0: ้คราวนี้ถ้าเกิดถามถึงความรุนแรงครับอาจารย์ความรุนแรงของไข้เลือดออกเนี่ยวันนี้กับสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันรุนแรงขึ้นไหมหรือจริงมันรุนแรงมาตั้งนานแล้ว
1: จริงๆมันก็อาจจะรุนแรงมาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนเราอาจจะไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรบ้างคือความเสี่ยงหรือเราอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบเช่นปัจจุบันเราก็พอรู้ว่ามีการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นอย่างเป็นระบบเช่นเรารู้ว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากโรคประจำตัวที่มีอยู
0: ่
1: หรือเป็นจากผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเรามีการเก็บสถิติเยอะขึ้นทำให้เรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรงมีอะไรบ้างหรือรวมถึงตัวสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ของไข้เลือดออกเองเพราะว่าเรามีการทำละเอียดมากขึ้นว่าเวลาเป็นโรคแล้วเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์2หรือเปล่าที่อาจจะทำให้เป็นโรคที่รุนแรงเนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลงานวิจัยมากขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าอะไรบ้างคือความเสี่ยงของการเป็นโรคที่รุนแรง
0: ครับซึ่งนี่เรามีจอบลึกกันแน่นอนนะครับใครที่เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกบ้างมีคนไม่เสี่ยงไหม
1: จริงๆถ้าพูดคำว่าเสี่ยงนะทุกคนคือความเสี่ยงทุกคนมีสิทธิ์เสี่ยงเป็นไข้เลือดออกได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสิทธิ์โดนยุงกัดยุงอาจจะมีสิทธิ์มีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในตัวซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ายุงตัวนั้นมันมีหรือเปล่าเราจะโดนกัดเมื่อไหร่เพราะนั้นถ้าพูดแค่ว่าใครเสี่ยงบ้างจะเป็นไข้เลือดออกจริงๆแล้วทุกคนในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยคือเราเรียกว่าแหล่งที่มีความชุกของโรคเป็นแหล่งที่เป็นโรคไข้เลือดออกเยอะ แต่ถ้าจะพูดว่าใครเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรครุนแรงอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในรายละเอียดอีกทีนึง
0: ครับซึ่งใครเสี่ยงสูงที่รุนแรงครับอาจารย์
2: ครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มที่มีโรคประจำตัวนะครับอีกกลุ่มนึงคือคนอ้วนนะครับจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งใน
1: แข่งก็ไม่อ้วนนะแข่งไม่อ้วน
2: จริงๆก็คือกลายเป็นว่ากลุ่มนี้อาจจะถึงแม้ว่าเขาจะดูแข็งแรงดีแต่ถ้าเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะรุนแรงได้หรืออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาก่
0: อ
2: นแล้วติดรอบ2หรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวกภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติไปก็อาจจะทำให้โรคเนี่ยรุนแรงขึ้นนะครับ
0: ครับแล้วคนที่เขาเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับพวกโรคหัวใจเบาหวานแบบนี้การติดไข้เลือดออกเนี่ยมันยิ่งทำให้หนักกว่าเดิมไหมเกี่ยวไหม
2: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างเช่นเบาหวานเองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิคุ้มกันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเรื่องของหลอดเลือดด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยหลอดเลือดเขาก็อาจจะผิดปกติไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อไข้เลือดออกเองเนี่ยมันจะทำให้มีพลาสมาเนี่ยมันไหลรั่วไปจากไอ้ตัวหลอดเลือดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความดันตกปริมาณเลือดหายไปอย่างนี้นะครับก็จะรุนแรงครับ
0: เพราะฉะนั้นคนที่มีความเสี่ยงจากการเป็นโรคประจำตัวต่างๆเนี่ยถ้าเกิดติดก็มีโอกาสหนักกว่าคนแข็งแรงทั่วไป
2: ใช่
0: ไหมครับนอกจากไข้เลือดออกอาจารย์ครับสถานการณ์ตอนนี้มีโรคไหนที่น่ากังวลอีกบ้าง
1: ก็ที่จริงตอนนี้ก็มีหลายโรคนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนด้วยนะคะไข้เลือดออกก็เป็นหนึ่งในโรคที่อาจจะเจอเยอะมากขึ้นในช่วงหน้าฝนแต่จริงเราก็เจอได้ทั้งปีอยู่แล้วนะคะไข้หวัดใหญ่
0: ไข้หวัดใหญ
1: ่ISV
0: ห
1: รือบางทีถ้าหน้าฝนก็จะมีอีกประเด็นที่เราชอบคุยกันคือโรคท่วมเนี่ยมันก็จะมีฉี่หนูที่เราเคยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยหรือโรคมือเท้าเปื่อยน้ำกัดเท้าเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่โรคอะไรเอ่ยที่จะมากับน้ำท่วมอีกประเด็นนึง
0: ไอ้โรคน้ำกัดเท้านี่มันเป็นโรคใช่ไหมอาจารย์
1: จริงจริงมันเป็นโรค
0: ผมเคยเห็นโฆษณาตอนเด็กๆไงทุกวันนี้เขาก็ใช้โฆษณา
1: แต่มันอาจจะไม่ใช่ติดเชื้อไงอาจจะเป็นเรื่องของปฏิกิริยาการอักเสบหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ติดเชื้อก็ได้เหมือนกัน
1: ติดเชื้อก็ได้เหมือนกันเพราะว่าก็จะน้ำมันก็สกปรกมีแบคทีเรียมีเชื้ออะไรต่างๆส่วนนั้นก็จะเป็นติดเชื้อได
0: ้เหมือนช่วงหน้าฝนเป็นช่วงแบบเป็นช่วงสนุกของโรคเนาะมันมาแบบมันมาเยอะมากเลย
1: เพราะอากาศมันกำลังเหมาะด้วยมันไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเชื้อโรคก็เจริญเติบโตได้ดี
0: ครับโอเคเกริ่นประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าคำถามในทีมงานเตรียมมาให้สำหรับประมาณ2ชั่วโมงนะอาจารย
1: ์
0: นะเราจะพยายามให้อยู่ภายในชั่วโมงเดียวให้ได้นะครับเริ่มต้นติดตามมาเลยครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับเริ่มต้นเราดูสถิติแบบเป็นตัวเลขกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เฉพาะที่นี่นะที่นครราชสีมาเนี่ยเตือนประชาชนขอให้ป้องกันตัวเองอย่าให้โดนยุงกัดโดยการทากันยุงเพื่อป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราทำได้ในการป้องกันโรคเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างแรกเก็บบ้านเก็บขยะแล้วก็เก็บน้ำนะครับการป้องกันโรคติดต่อเนี่ยนำโดยยุงลายเนี่ยทำได้3โรคได้3โรคเลยคือโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกานะครับสถานการณ์โรคในเขตสุขภาพที่9นะฮะระหว่าง1มกราคมถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยสะสมไปแล้ว495รายนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกอย่างเช่นไข้ที่สูงเนี่ยเกิน 39-40 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันปวดหัวแล้วก็ปวดกระบอกตาหน้าแดงเนี่ยควรจะต้องไปหาหมอแล้วนะครับไม่ควรมาซื้อยารับประทานเองนะครับรายละเอียดตรงนี้กันว่าเดี๋ยวเราคุยกับคุณหมอเลยดีกว่านะครับจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับพูดถึงการระบาดไข้เลือดออกแต่ละปีเนี่ยฮะปัจจัยอะไรที่มันมีผลบ้างว่าปีนี้ระบาดเยอะปีนี้ระบาดน้อย
1: จริงก็อาจจะบอกยากนะเพราะว่ามันขึ้นกับหลาย

0: จัยก็จะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเองนะคะอย่างเช่นถ้าช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนิดหน่อยเนี่ย มันก็อาจจะเป็นช่วงที่เชื้อโรคระบาดได้ดีหรือว่าการแพร่พันธุ์ของเชื้อเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นรวมถึงตัวยุงเองที่ก็มีคนพยายามศึกษานะว่าตัวยุงเองมันก็มีการคล้ายๆกับว่าปรับตัวหรือการกลายพันธุ์เราจะเคยได้ยินว่ายุงก็แบบดื้อยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยฉีดไปก็ไม่ตายอย่างเง
1: ี้
0: ยหรือว่ายุงกัดทั้งวันทั้งคืนได้ไม่สมัยก่อนเลยคิดว่าเอ๊ะยุงลายกัดเฉพาะกลางวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าไข่มันจริงๆแล้วมันทนมากนะไข่มันบางทีน้ำแห้งไปแล้วยังอยู่อ่ะพอน้ำกลับมาอีกทีมันก็ฟื้นได้อีกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มันวิวัฒนาการ
0: อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวยุงเองเขาก็มีการปรับสภาพชีวิตเขาเหมือนกันเพื่อให้อยู่รอดเพราะนั้นก
1: ็
0: ทั้งตัวสภาพอากาศเองตัวยุงเองที่มีการปรับตัวรวมถึงพวกเราเองที่รวมถึงคล้ายพฤติกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตใช่ไหมคะเราก็มีเอาท์ดอร์มากขึ้นมีเอาท์ติ้งไปเที่ยวอะไรมากขึ้นเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เป็นปัจจัยเสริมรวมกันที่ทำให้เอ๊ะทำไมบางทีโรคระบาดหรือโรคบางอย่างหรือไข้เลือดออกเองมันก็ยังเป็นเคสที่เราเจอได้อยู่รวมถึงบางทีก็อาจจะเยอะขึ้นบางปีระบาดหลายแสนเลยด้วยซ้ำ
1: ครับเราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่ายุงที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกคือยุงลายใช่ไหมคร
0: ับยุงลายอยู
1: ่ยุงลายทุกตัวมีเชื้อไข้เลือดออกไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ทุกหรอกแต่ว่ามันก็คือบางตัว
1: บางตัว
0: แล้วมันก็ส่งต่อกันได้แม่ก็ไปลูกได้อะไรเงี้ยแต่เราถ้าเราอยากรู้มันคงไม่ทุกตัวอยู่แล้วเช่นยุงมี10ล้านตัวเงี้ยมันคงไม่ได้ทุกตัว
1: อ๋อแล้วเชื้อมาจากไหนอาจารย์มันมาจาก
0: มันก็คืออ
1: ยู่ใน
0: วงจรชีวิตของยุงเนี่ยมันก็ตั้งต้นจากคือมันเป็นวงจรตั้งต้นว่ามีคนคนหนึ่งเป็นไข้เลือดออกก่อนคนที่นั้นที่มีไข้เลือดออกเนี่ยเขาก็จะมีไวรัสล่องลอยอยู่ในตัวโดยเฉพาะในช่วง 3-4 วันแรก
1: ครับ
0: ยุงตัวแรกมากัดคนที่เป็นไข้เลือดออกช่วงที่เขามีไวรัสอยู่ในเลือดเพราะนั้นยุงตัวที่1รับไปยุงตัวที่1รับไปแล้วก็จะมีวงจรชีวิตของยุงเนี่ยก็จะมีไวรัสแบ่งตัวอยู่แล้วยุงเนี่ยก็จะไปกัดคนที่2
1: ครับ
0: แล้วก็ยุงตัว2 3 4ก็อาจจะมากัดคนไปเรื่อยๆมันก็จะเป
1: ็นวงจรขึ้นมา
0: อี
1: กเรื่อย
0: ๆไวรัสอยู่ในยุงไปเรื่อย
1: ๆค่ะใจอดาผมนะยุงมันป่วยมั้ย
0: การที่ยุงจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคได้หรือสัตว์อะไรก็ตามหรือว่าเป็นพาหะเนี่ยมันต้องไม่ป่วย
1: การตอบได้อ่ะสุดยอดนี่ผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ย
0: คือมันมาแล้ว
1: เรียกมาแล้วคือมันเป็นพาหะน่าเพราะว่าเป็นพาหะอาการไม่แสดงที่ตัวมัน
0: ถูกมันคือต้องมีความสามารถในการที่จะมีเชื้อโรคอยู่ในตัวแล้วแพร่เชื้อได้เพราะนั้นการเป็นพาหะของสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยตัวมันต้องไม่ป่วย
1: ครับ
0: เพื่อจะแพร่เชื้อเพราะมันถ้ามันป่วยปุ๊บมันตายไงถ้ามันตายมันก็ไม่ได้เป็นพาหะมันก็เป็นแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่ได
1: ้ครับคราวนี้ตัวไวรัสที่มันทำให้เราเป็นโรคมันคืออะไรครับตัว
0: ก็คือชื่อไวรัสเดงกี
1: ครับ
0: หรือถ้าเรียกภาษาไทยก็ไวรัสไข้เลือดออกนั่นแหละประมาณนี้นะคะ
1: เดงกีนี่มีแบบไหนบ้างครับอาจารย์
0: ก็มีถ้าเราแบ่งเป็นสายพันธุ์มันก็มี4สายพันธุ์ก็เรียกตามตัวเลขเลย1 2 3 4
1: เขาขี้เกียจตั้งชื่อเหรออาจารย
0: ์ก็ประมาณนั้นถือตั้งไปก็จำไม่ได้อะ
1: เดงกี1 2 3แต่ว่าลักษณะต่างกัน
0: สายพันธุ์2สายพันธุ์3สายพันธุ์4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ซึ่งต่างกันแต่ละตัว
0: ก็มีความต่างกันในแง่ของรายละเอียดแล้วก็การลงลึกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งในฐานะที่เราเป็นประชาชนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องรู้แต่ว่าในแง่ของการวิจัยก็จะมีความจำเป็นต้องรู้ในแง่ของการพัฒนายาและพัฒนาวัคซีนก็อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องรู้นะคะ
1: คราวนี้ในการที่สมมติว่าถ้าเกิดเราจะเป็นไข้เลือดออกครับมันจะมีอาการช่วงแรกยังไงบ้างบางครั้งเวลาเราโดนกัดเนี่ยเรารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ตกเลย
1: ถ้าเกิดเราตกมัน
0: อ
1: ่ะทันไหมอาจารย์ถ้าเกิดมันจิ้มไปแล้ว
0: เพราะจิ้มไปแล้วอาจจะยาก
1: จิ้มไปแล้วคือ
0: เชื้อมันก็จะปล่อยจากน้ำลายต่อมน้ำลายมันก็คือเข้าไปในเราแล้วแต่ถ้าตกก่อนนิดนึงก่อนจิ้มอาจจะทัน
1: โอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติเราโดนยุงลายกัดแล้วเรากังวลอย่างเงี้ยแล้วสังเกตอาการได้ยังไงบ้างว่าอันเนี้ยเสี่ยงแล้วที่มันจะเป็น
0: ก็หลักๆก็คือต้องมีไข
1: ้
0: นะคะแล้วก็มันจะเป็นไข้สูงลอยไข้สูงลอยแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนใหญ่แล้วกินพาราอาจจะไม่ลงอย่างบางโรคเนี่ยกินพาราอาจจะลงแล้วขึ้นใหม่อะไรเงี้ยเพราะนั้นไข้เลือดออกจะเป็นไข้สูงลอยนะคะแล้วก็จะมีอาการตามระบบเช่นปวดกระบอกตาปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะเพลียเมื่อเทียบกับอาการของหวัดที่จะไม่ค่อยมีเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยอาจจะพอแยกได้ว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาอาจจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะก็รวมถึงไปปัจจัยเสี่ยงเรามีพฤติกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งไข้เลือดออกครับเราสามารถสมมติว่าเรามีความกังวลแล้วเรารู้สึกว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสามารถตรวจทราบเลยไหมครับว่าอาจจะมีเชื้อของไข้เลือดออก
0: ได้แต่ว่าการตรวจเนี่ยก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อต้องเจาะเลือดแล้วก็มีทำเทสได้สมัยนี้ก็คือมีเทสที่ทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะมี2เทสเทสนึงก็อาจจะราคาถูกกว่าแต่ว่าความไวอาจจะไม่เท่าอีกเทสนึงที่เรียกว่า PCR วิธี PCR เนี่ยอาจจะได้ยินคุ้นตอนโควิดนะก็เป็นวิธี PCR แบบเหมือนคล้ายๆโควิดหลักการเดียวกันก็จะไวกว่าราคาแพงกว่ามันเดี๋ยวนี้เราก็ตรวจได้ง่ายขึ้นไปโรงพยาบาลถ้าคุณหมอสงสัยเขาก็จะต้องเจาะเลือดแล้วก็ตรวจได้นะคะ
1: แต่ว่าตัวไข้เลือดออกเรายังไม่มีแบบ ATK test อย่างนี้ไม่มีใช่ไหมครับ
0: ถ้าซื้อหาไปเองตามตู้หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มี
1: ไม่มีโอเคเพราะมันต้องเกี่ยวกับเลือด
0: ใช่แล้วเราก็อยากให้ ATK เนี่ยจริงๆมันก็แม่นยำได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นตรวจที่ไม่ใช่ ATK มันก็จะแม่นยำกว่า
1: ครับอาจารย์ครับบางทีเวลาแคนป่วยเนี่ยหรือว่าคนอื่นป่วยเนี่ยมันจะมีอาการปวดต่างๆตามมาแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะแก้ปัญหาด้วยการกินยาแก้ปวดพวกเอนเซตอันนี้สำหรับไข้เลือดออกทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆแล้วเป็นข้อห้ามนะคะคือถ้าเป็นพาราธรรมดาเนี่ยก็คือได้แต่อย่างที่บอกคือบางคนก็เอ๊ะมันไม่ลงอ่ะอยากจะเอายาแรงกว่าปกติแล้วก็ไปยากลุ่มเอนเซตเอนเซตหมายถึงยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่สเตอรอยด
1: ์
0: ค่ะซึ่งมันก็จะอาจจะลดไข้ได้ดีกว่านะคะแต่ก็จะมีผลเสียและผลข้างเคียงตามมาโดยเฉพาะถ้าคนเป็นไข้เลือดออกซึ่งอาจจะทำให้เกิดเลือดออกที่รุนแรงได้หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ก็จะเป็นข้อห้ามว่าถ้าสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยไม่แนะนำหรือเป็นข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ใช้ยากลุ่มเอนเซตนะคะ
1: คราวนี้สมมติถ้าเกิดติดไข้เลือดออกจริงแล้วมันมีช่วงอันตรายของมันไหมครับคือระยะการป่วยมันอาการมันจะเป็นยังไงบ้าง
0: ส่วนใหญ่ก็ช่วงเฉียบพลันที่บอกไปแล้วนะคะช่วงระยะอันตรายที่ควรระวังก็คือช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือช่วงสัก 4-5 วันถึง7วันก็จะเป็นช่วงที่ในบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอาจจะเกิดภาวะช็อกอาจจะเกิดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพัฒน์พูดก็คือบางคนมีการรั่วของพลาสมาออกไปเกิดความดันตกเกิดไข้เลือดออกเกิดเลือดออกได้ก็จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตที่จะต้องเฝ้าระวังในช่วงปลายสัปดาห์ที่1ก็คือ 4-7 วันงั้นถ้าใครไม่เกิดช่วงนี้ก็ดีไปก็หมายว่ารอดพ้นไม่ใช่ทุกคนต้องมีช่วงนี้นะบางคนอาจจะไม่มีภาวะนี้ก็ได้ภาวะวิกฤตนี้ก็ได้ก็เข้าสู่ระยะฟื้นตัวได้เลยแต่บางคนเนี่ยก็คือจะเข้าสู่ภาวะช็อกภาวะวิกฤตตรงนี้แล้วก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาเช่นความดันตกอวัยวะต่างๆล้มเหลวแล้วก็เกิดช็อกตามมาได้
1: มันจริงไหมครับที่เขาบอกว่าบางพอมาถึงช่วงนี้ไข้มันจะลด
0: ใช่ก็เป็นช่วงไข้ลด
1: ไข้ลดมันก็ใจฟูเลยว่าจะหายแล้ว
0: แต่ก็เป็นช่วงที่เฝ้าระวังมันก็ในทางตรงข้ามก็อาจจะเป็นข้อดีมั้งที่พอไข้ลดปุ๊บก็เป็นช่วงที่ทำให้แพทย์ต้องรู้ว่าเราต้องเฝ้าระวัง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไรก็ดีไป
1: ครับ
0: ถ้าเกิดอะไรก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: โอเคเมื่อกี้อาจารย์โสเกริ่นมาแล้วว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่มันจะเกิดขึ้นกับไข้เลือดออกด้วยนะฮะนี่ถามอาจารย์หยงนะฮะ
2: ครับ
1: ที่บอกว่าภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากไข้เลือดออกอย่างเช่นยังไงบ้าง
2: ครับก็อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปว่าคือตัวพลาสมาก็คือตัวเลือดน้ำเหลืองเนี่ยนะครับมันอาจจะแทรกตัวออกไปจากการรั่วของหลอดเลือดได้คือตัวเชื้อตัวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษชนิดนึงคือมันทำให้ความคงตัวของหลอดเลือดนี่มันเสียไปเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยหลอดเลือดต้องมีหน้าที่ในการที่จะทำให้น้ำเหลืองหรือเลือดของเรา
1: อยู่ในหลอด
2: ภายใน
0: เป็นท่อน้ำ
1: เป็นท่อน้ำ
2: แต่พอท่อมันรั่วเนี่ยก็ทำให้ปริมาตรเลือดที่อยู่จริงๆเนี่ยมันลดต่ำ

0: แทนที่มันจะมีหน้าที่ในการทำให้เลือดมันหยุดได้ปกติมันก็สูญเสียการทำงานนี้ไปมันก็ยิ่งทำให้เสริมการปัญหาที่มีเกล็ดเลือดต่ำทำให้เลือดออกง่ายขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ผมเข้าใจถูกไหมว่าตัวไวรัสตัวนี้มันทำให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยมันรั่วเหรอครับอาจารย์เขาเรียกว่าไข้เลือดออกเนี่ยอาจารย์ใช่ไหม
0: เลือดที่อยู่ในท่อมันก็จะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะเกิดอาการช็อกได้ครับ
1: ครับอาจารย์จอดลึกอีกนิดนึงว่าแล้วอันนี้คือที่เราคือทุกคนสามารถเป็นได้แล้วถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เราเกิดในตอนแรกว่าที่มีภาวะอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยมันเสี่ยงรุนแรงได้มากขึ้นขนาดไหน
0: คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคประจำตัวเขาก็จะติดรุนแรงคือเขาอาจจะเข้าสู่ภาวะช็อกได้มากกว่า คนอื่นที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงนะครับนั่นก็เลยเป็นกลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับ
1: ครับทำได้แค่เฝ้าระวังใช่ไหมถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วสมมติถ้าเกิดคนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเป็นแล้วตรวจเร็ว
0: ก็คงต้องอาจจะต้องเกริ่นถึงเรื่องของวัคซีนด้วยหรือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลตัวเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วยุงเนี่ยเป็นอะไรที่เราเลี่ยงยากจริงๆเราต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็อาจจะต้องพูดคุยถึงเรื่องวัคซีนอยู่บ้างครับ
1: ครับช่วงที่ผมศึกษาเรื่องไข้เลือดออกอาจารย์บางทีผมมีแบบฟิลแบบโรคจิตเหมือนกันคือเวลายุงกัดยุงอะไรวะ
2: อ๋อส่องไม่ทันหรอกมันไปแล้ว
1: ส่องอยู่อะแล้วถ้าเกิดขามันละลายมันจะตกใจแล้วก็ตกก็ไม่ทันอยู่ดีใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: คือถ้าให้เลือกระหว่างส่องกับตบตกก่อน
1: ตกก่อนแต่ถ้าตบปุ๊บมันจะบี้ไปแล้วไงจะส่องไม่เห็น
2: แต่ตกก่อนมันจะจิ้มเอาต่อมน้ำลายแล้วเชื้อมันก็จะไปแล้ว
1: โอเคนะครับอันนี้ถามอาจารย์สวนนิดนึงว่าอย่างคนที่เป็นไข้เลือดออกที่เราไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีวัคซีนเลยครับเข้ามาตรวจการรักษาเนี่ยเรารักษายังไงได้ฮะ
2: ก็จริงๆแล้วความที่เรากังวลอยู่หรือความน่ากลัวของโรคไข้เลือดออกคือเราไม่มียาต้านไวรัสจำเพาะสำหรับการรักษานะคะ
1: ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มี
2: ไข้หวัดใหญ่มีโควิดมี
1: มี
2: ท
1: ำไมไข้เลือดออกถึงไม่มีครับอาจารย
2: ์ทำไมไม่มีถามใครดีก
1: ็
2: คือ
1: เขาไม่ทำมาใช่ป่ะ
2: เขาพยายามพัฒนาอยู่แต่มันทำไม่ได้มันไม่สำเร็จเพราะว่าอย่างสัก2ปีก่อนตัวเองก็เคยได้รับการติดต่อให้ทำวิจัยเรื่องยาก
1: ิน
2: สำหรับรักษาไข้เลือดออกนะแต่สรุปว่าไม่เวิร์กคือเทียบกับยาหลอกแล้วสรุปว่ามันฆ่าไวรัสไม่ได้อะไรประมาณนั้นเพราะนั้นถามว่ามีคนวิจัยไหมมีพัฒนาไหมมีเพราะเราก็อยากให้มียาแต่ปัญหาตอนนี้คือยังไม่มี
1: มันยังไม่สำเร็จออกมาย
2: ังไม่สำเร็จออกมาเพราะนั้นการรักษาคือเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจารย์หยงพูดไปเนี่ยมันก็จะยากลำบากในการที่จะต้องรักษาถ
1: ้
2: าโรคไหนมียาฆ่าไวรัสโดยตรงมันก็ง่ายถูกไหมว
1: ิน ิ
2: จฉัยปุ๊บอ่ะกินยาไปแจกยาไปเพ
1: รา
2: ะฉะน
1: ั้
2: นค
1: ือ
2: ความยากที่มันไม่มียาจำเพาะ
1: ครับ
2: นะคะ
1: ไข้เลือดออกผมว่าหลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะว่ามีเคสต่างๆถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็กรณีของคุณปอทฤษฎีที่หลายคนเริ่มตระหนักมากขึ้นนะครับตอนแรกเนี่ยที่อาจารย์หยงบอกว่าคนที่อาจจะสูงอายุหรือว่ามีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงมากแต่กับกรณีล่าสุดเนี่ยหลายคนก็ตกใจเหมือนกันกับข่าวนี้ฮะคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นน้องสาวของคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันคนนี้แคนติดตามข่าวมาตั้งแต่ตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลแรกๆตอนแรกเนี่ยที่คุณกุ้งบอกแล้วก็เหมือนกับผ่านมาหลายเดือนจนถึงเกือบปีแล้วก็ทราบข่าวอีกทีนึงคือเสียชีวิตนะครับ1มิถุนายนครับตอน 3:00 นคุณกุ้งสุธิราชนะครับนักแสดงแล้วก็ลิเกชื่อดังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวแจ้งข่าวการจากไปของคุณวิรดาวงเทวันก็เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็ลิเกสาวชื่อดังนะครับเป็นน้องสาวของคุณกุ้งหลังจากรักษาตัวไข้เลือดออกเนี่ยนานเป็นปีนะครับก็บอกว่าวันนี้ถึงวันที่ต้องเอ่ยคำลาจริงๆมันเจ็บปวดใจมากเกินกว่าที่จะยอมรับแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็บอกว่าหนูเข้มแข็งมากที่สุดแล้วหนูคือดวงใจของพ่อของแม่และของพี่นะครับก็เสียดายที่มีเวลาน้อยมากๆแบบนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมกราคมปี67ฮะตอนนั้นเห็นข่าวอยู่ก็คือคุณกุ้งสุทธิราชเนี่ยโพสต์บอกว่าคุณวิรดากำลังป่วยเป็นไข้เลือดออกรุนแรงตั้งแต่30ธันวาคมของปี66นะครับอาการหนักยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่ง31พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จากไปอย่างสงบก็จะเห็นว่าใช้เวลาในการรักษาปีกว่านะฮะก็ตั้งแต่67จนกลางปี68เนี่ยนะครับจนเรารู้สึกว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นอายุ37นะฮะก็อยู่ไม่ได้มากแล้วทำไมเขาถึงขั้นหนักแล้วก็เสียชีวิตนะครับทำไมผู้ใหญ่ถึงมีอาการเสียชีวิตถึงมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตมากกว่าเด็กอาจารย
0: ์มันเกิดจากอะไรก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าอาจจะเป็นการติดเชื้อรอบ2นะครับหรือว่าเป็นการติดหรือว่าคนเหล่านั้นมีโรคประจำตัวนี่ครับหมายถึงผู้ใหญ่ทั่วไปนะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็อาจจะมีโรคร่วมนะครับหัวใจเบาหวานความดันอย่างที่กล่าวไปแต่ว่าอย่างในกรณีคนที่แข็งแรงดีมาโดยตลอดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยจะพบว่าบางส่วนเนี่ยจะเคยติดเชื้อมาก่อนแล้ว1ครั้งพอครั้งที่2เนี่ยมันก็จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันภาษาแพทย์เรียกอิมมูนรีสปอนส์เนาะมันก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เยอะรุนแรงขึ้นมามากแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะช็อก

0: นานพอช็อกนานเนี่ยอวัยวะส่วนปลายเนี่ยก็จะสูญเสียไปละเช่นสมองหรือว่าไตหรือว่าตับอย่างเงี้ยฮะถ้ามีอวัยวะที่ส่วนปลายสูญเสียไปหลายส่วนด้วยกันเนี่ยก็จะแย่ลงอีกอันนึงที่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นคนไข้รุนแรงมากจริงๆก็คือเชื้อไอ้เดงกีเนี่ยมันเข้าไปทำลายในกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงได้เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็คือเป็นไมโอคาไรติสเราเคยเจอเคสที่เราพิสูจน์โดยการตัดชิ้นเนื้อทำไบออปซีแล้วก็ไปดูก็เจอไวรัสอยู่ในชิ้นเนื้อจริงๆก็พวกนั้นจะรุนแรงมากจริงๆเพราะหัวใจเองเนี่ยทำงานไม่ได้ก็อาจจะบีบตัวเหลือแค่ 10% 20% แล้วก็ช็อกแล้วก็อวัยวะส่วนปลายก็จะสูญเสียไปหนักหน่วงพอสมควรนะฮะมันก็จริงๆก็ต้องตอบว่ามีหลายปัจจัยเนาะแต่ว่าอันที่เกินไปเนี่ยก็คงเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยถึงจะมีอัตราการเสียชีวิตซึ่งเท่าที่เราเจอก็ 80% เลยนะคนที่ส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นในเคสของผู้ใหญ่ส่วนเด็กเนี่ยไปเจอบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็มักจะรอดพ้นได
1: ้เมื่อกี้จะบอกก็คือตัวเอาเรื่องแรกก่อนคนที่เป็นไข้เลือดออกแล้วอาการหนักเนี่ยอาจจะเคยเป็นมาก่อนบางคนอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเงี้ยครับ
2: ใช่
1: เพราะว่าแล้วการที่เป็นรอบแรกกับรอบ2เนี่ยมันเชื้อตัวเดียวกันไหมครับมันเป็นเดงกีตัวเดียวกันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมหรือว่าต้องเป็นคนละตัวเท่านั้น
2: ก็โดยหลักการแล้วคือถ้าเอาย้อนกลับไปก่อนก็คือการติดเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยคือ1บางคนอาจจะไม่มีอาการ
1: ครับ
2: เพราะนั้นรอบแรกไม่รู้ตัว
1: ไม่มีก็ได้เหรอครับอาจารย์
2: ไม่มีได้อันที่2คือบางคนอาจจะมีอาการหรือจะมีอาการน้อยเช่นฉันควรเป็นไข้ธรรมดามั้งอ่ะแล้วก็จบไปถูกไหมนั้นรอบแรกเนี่ยเป็นไปละเรียบร้อยแต่ไม่รู้ตัวไม่ได้วินิจฉัยอ่ะก็แต่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลพอเป็นรอบ2ผู้ที่อาจารย์หยงเล่ารอบ2เนี่ยมันมีข้อมูลแล้วว่าการเป็นรอบ2เนี่ยมันทำให้เป็นรุนแรงกว่าปกติเพราะนั้นรอบนี้ที่เราเป็นอย่างสาเหตุของน้องสาวคุณพุ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นรอบ2หรือเปล่าที่ทำให้เอ๊ะดูเหมือนอายุน้อยรวบรวมก็ไม่มีทำไมดูรุนแรงเพราะว่ารอบแรกอาจจะไม่รู้ตัวว่าเป็นแล้วหรือว่าเป็นแบบไม่มีอาการอันนี้ก็คำอธิบายที่เราอธิบายได
1: ้ครับ
2: ค่ะก็ประมาณนี
1: ้ซึ่งรอบแรกมันจะเบาเสมอไปไหมครับอาจารย์
2: ไม่แน่
1: แล
2: ้วก็โดยหลักการคือถ้ารอบแรกติดเชื้อสายพันธุ์ถือว่าสุดเชื้อสายพันธุ์1
1: ครับ
2: โดยหลักการแล้วเราก็ไม่ควรจะเป็นสายพันธุ์1อีก
1: ไม่ติดซ้ำ
2: ไม่ควรจะติดซ้ำเพราะเรายังมีภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดิมแต่เราก็มีโอกาสติดสายพันธุ์ที่เหลือได
1: ้
2: ประมาณนี้คือหลักการ
1: ณตอนนี้มีสายพันธุ์ที
2: ่มี4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธุ์จริงๆมีเยอะกว่านั้นไหมครับหรือว่าหลักๆ
2: ตอนนี้มี4สายพันธ
1: ุ์เอาแค่4พอเนาะ
2: ใช่4พอ
0: แค่4ก็แย่แล้วครับ
1: มีใครที่เป็นแบบเกิน2ครั้งมั้ยอ่ะ
2: มี
1: ฮะหรอแล้วเค้ายิ่ง
2: ก็เป็น1เป็น2ก็เป็น3เป็น4ได้ไง
1: แล้วครั้งที่3ยิ่งหนักไปใหญ่ป่ะ
2: ก็ส่วนใหญ่มันจะหนักมากที่สุดจากข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งที่2
1: ครั้งที่2ใช่มั้ยครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยคือตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเราเองเนี่ยเคยเป็นแล้วหรือเปล่า
2: แล้วรอบที่เราเป็นจริงจะเป็นครั้งที่2หรือเปล่า
1: เออเพราะหลายคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยเป็นรอบแรกอาจจะพอแบบก้มแก้ม
2: เดี๋ยวเราใช้เป็นรอบแรกก่อนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เอออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราถ้าเกิดคนที่กังวลเขาสามารถรู้ได้ไหมว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นมาก่อนหรือเปล่า
2: จริงๆทำได้แต่ต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษเพราะว่าการตรวจ
1: แบบ
2: ทั่วไปตามโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไม่ไวพอในการที่จะบอกว่าคุณเคยเป็นมาก่อนแล้วหรือเปล่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยมันต้องแบบตรวจพิเศษซึ่งแพงและไม่ได้ทำทั่วไปเป็นระดับหลักวิจัยประมาณนั้น
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลได้สำหรับคนที่เอ๊ะตกลงฉันเป็นหรือเปล่า
2: เป็นมาแล้วหรือเปล่า
1: ใช่ไหมครับเมื่อกี้อีกอันนึงที่อาจารย์หยงพูดขึ้นมาก็คือเรื่องของไวรัสที่มันเข้าไปตรงที่กล้ามเนื้อหัวใจ
0: ครับ
1: อันเนี้ยบอกไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดกับใครหรือว่าโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได
0: ้อันนี้ก็เจอไม่บ่อยนะครับก็ตั้งแต่ทำงานมาเป็น10ปีก็เจอประมาณ 1-2 เคสแค่นั้นเองก็คืออย่างที่บอกนะครับไม่ได้จริงๆว่าใครจะเสี่ยงมากกว่าใครรู้แต่ว่ามันอาจจะเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับก็อาจจะมีคนศึกษาเหมือนกันว่าพันธุกรรมบางชนิดอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนที่มันไวต่อการอักเสบมากกว่าคนปกติอาจจะทำให้เขาเสี่ยงมากกว่าปกติโดยทั่วไปเราไม่ได้ตรวจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยการดูจากอาการของคนไข้เป็นสำคัญถ้าสมมติว่ามันจำเป็นที่ต้องตรวจเยอะขนาดที่ต้องไปตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเนี่ยก็อาจจะต้องทำในบางรายที่เราหาสาเหตุอื่นไม่ได้ว่าทำไมหัวใจคนไข้แย่ลงอย่างมากแล้วก็ประกอบกับอยู่ในบริบทของการติดเชื้อชนิดนี้เข้ามาด้วยนะฮะมันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าตัวเชื้อเองเนี่ยสามารถเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจได้ครับ
1: ซึ่งในเคสแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นจริงๆเนี่ยเรารักษาได้ไหมหรือว่าก
0: ็ส่วนใหญ่อย่างที่อาจารย์โสกล่าวไปคือตัวยาเองเนี่ยมันไม่ได้มีบางครั้งเราอาจจะต้องใส่เอ็กโมนะครับเหมือนเราจะต้องใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจไปก่อนเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเขาฟื้นตัวขึ้นมานะครับ
1: เอ็กโมนี่ผม ผมเข้าใจว่าพอใส่แล้วจะไม่รอดแล้วไม่ใช่ใช่ไหม
0: ก็ไม่สิ่งขนาดคือส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ต้องถูกใส่มักจะเป็นคนที่หนักตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นอัตราการเสียชีวิตก็มักจะสูงกว่าคนปกติอยู่แล้วดังนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีรอดเลยนะครับหมายถึงว่าก็หลายครั้ง
2: ต้องระดับอาจารย์หยงแล้วต้องรอดอะไร
1: ก็คือใส่เอ็กซ์โมก็มีโอกาสที่กลับมาได้เหมือนกัน
0: ใช่ถ้าตัวโรคเหล่านั้นเป็นตัวโรคที่ฟื้นกลับขึ้นมาได
1: ้โอเคคราวนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเดี๋ยวเราเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะฮะอย่างโรคหัวใจเบาหวานหรือว่าความดันสูงเนี่ยถ้าเกิดเป็นไข้เลือดออกความเสี่ยงจะสูงกว่าคนทั่วไปอธิบายให้เห็นภาพหน่อยครับว่ามันสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไง
0: ครับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนะฮะก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไข้เลือดออกรุนแรงมากกว่าคนปกติประมาณ2เท่าหัวใจก็สักประมาณ3เท่าเบาหวานเนี่ยเยอะมากเบาหวานนี่คือ4เท่า อย่างที่บอกคือเบาหวานเนี่ยมีผลต่อภูมิคุ้มกันโดยตรงทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงแล้วก็เกิดการอักเสบด้วยแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการเซลล์มันบาดเจ็บแล้วก็หลอดเลือดมันสูญเสียความคงตัวไปมันก็เลยทำให้เลือดพลาสมาอะไรเนี่ยมันรั่วออกไปจากหลอดเลือดได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับงั้นคนที่เป็นเบาหวานนะฮะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่สำคัญนะครับ
1: แล้วอย่างโรคหัวใจครับอาจารย
0: ์ครับโรคหัวใจเองเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยสมมติหัวใจเขาบีบตัวไม่ดีพอเขาเจอความดันต่ำหรือว่าพลาสมามันรั่วออกไปเนี่ยหัวใจเขาก็ทำงานหนักมากขึ้นกว่าปกตินั้นโอกาสจะเสียชีวิตหรือว่าโอกาสที่จะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นในช่วงที่มีอะไรมากระทบครับ
1: เพราะว่าไข้เลือดออกเป็นโรคที่มันมีผลโดยตรงกับเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วสมมติเนี่ยเลือดมันวิ่งทั่วร่างกายคนที่ปกติอยู่แล้วอาจจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าคนที่เป็นโรคอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งแย่ไปใหญ
0: ่
1: ประมาณนั้น
0: ใช่ครับ
1: โอเคในทางการแพทย์คราวนี้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกแบบทั่วไปกับคนที่เป็นไข้เลือดออกแบบมีภาวะอื่นแทรกซ้อนโดยในการดูแลต่างกันไหมครับ
0: ปัญหาตอนที่เกี่ยวข้องกับแผนกหัวใจเนี่ยจะเป็นตอนที่ความดันตกแล้วเราก็ต้องไปดูว่าปัญหามันคืออะไรนะฮะหลักๆก็คือต้องดูว่ามันเป็นการรั่วของพลาสมาออกไปหรือเปล่าซึ่งสิ่งที่จะเกี่ยวข้อง
2: เลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่พอก็เกิดอวัยวะวายตับวายไตวายอะไรได้แต่ถ้าให้เยอะไปก็รั่วออกไปที่หัวใจนะก็ท่วมปอด
1: ก็น้ำท่วมอ
2: ีกแล้วก็จะเป็นเคสที่จะต้องเถียงกันทุกทีตกลงน้ำขาดน้ำเกิน
0: ใช่
2: อะไรเงี้ยจะเอาเยอะหรือจะเอาน้อยอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: บางครั้งถึงขั้นต้องลองให้ไปก่อนแล้วรู้ตัวว่าผิดแล้วค่อยกลับอีกทาง
1: ต้องเทสดูก่อน
0: ใช่มันยากครับ
1: แล้วพอสมมติหา
2: สิ่งที่เราทำได้ก็ทำไปแต่ประเด็นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราทำมานานแล้วแต่เราก็ยังมีเคสไข้เลือดออกที่เยอะอยู่รวมถึงมีคนที่เสียชีวิตจากไข้เลือดออกที่เยอะอยู
1: ่
2: เพราะนั้นก็คือเราคงต้องมีเครื่องมือปอก็ยังไม่ทันเพราะเป็นช่วงรอยต่อคุณปอประมาณสัก10ปี
1: อ้าวตอนนั้นยังไม่มี
0: ไม่มี
2: ตอนนี้ไม่มีเป็นช่วงแบบอีกแป๊บเดียวจะมีก็เลยพลาดไป
1: ซึ่งวัคซีนไข้เลือดออก
0: แรงเพราะฉะนั้นจริงๆเราแนะนำนะครับวัคซีนอันนี้จะเหมือนวัคซีนครอบครัวเนาะก็คือเหมือนเขาไปกันได้ทั้งครอบครัวนั่นแหละ4ขวบลูกเล็กเด็กแดงรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ไปฉีดพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเป็นกิจกรรมครอบครัวชนิดนึง
1: จะทำให้รุนแรงขึ้นมาเลยก็ได้
2: นี่โดยหลักการของการรับวัคซีนเชื้อเป็นในกลุ่มคุ้มกันบกพร่องอยู่แล้ว
0: คนที่เหลือก็จะเป็นสตรีตั้งครรภ์นะครับกับนม
1: ก็เลยส่งผลให้ไม่ได้เข้าสู่ระบบแล้วก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับอยากให้อาจารย์อธิบายหน่อยครับว่าความแตกต่าง
2: แพร่เชื้อได้ว่าเขาไม่ได้รับการรักษาน
1: ั่นหมายความว่าเหมือนที่อาจารย์บอกคือสมมติว่ามีไปไม่ได้ป้องกันมีอะไรคนเนี้ยเสร็จปุ๊บ
2: ก็เกิดระยะที่หนึ่งไปแล้ว
1: เป็นไข้นิดหน่อย
2: แล้วก็เสนอว่ามีเราเรียกว่ากินเพป PEP
1: เคยได้ยิน
2: ก็คือเป็นยาต้านไวรัสกินแบบ3ตัวรวมกัน1เม็ดเลยยาฉีดแล้วนะคะก็จะเป็นยาฉีดที่แบบฉีดทุก2เดือนนะคะเพราะว่าบางคนในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็จะแบบกินยามานานแล้วแล้วก็แบบไม่อยากเกิดบกพร่องมากๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็คือเชื้อเป็นนะคะ
1: แ
2: ล้วก็อายุที่ยังจำกัดอยู่ใน2ถึง49ปีพ่นแล้วก็คือยังต้องเป็นปีละครั้งเหมือนกันนะก็เพราะนั้นก็คือการที่พ่นจมูกเนี่ยทำให้เพิ่มเรทหรือเพิ่มการรับวัคซีนโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็แฮปปี้ที่ลูกไม่ต้องเจ็บตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในวิวัฒนาการพัฒนาการของวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่ครับครับคำถามสุดท้ายวันนี้ครับอาจารย์ตกลงเนี่ยเราต้องฉีด3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์ถกเถียงกันมาแบบ
2: ใช่ปีนี้ก็เป็นปีที่ถกเถียงกันเยอะนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ถกเถียงกันเพราะว่าเราฉีด4กันมาตลอดมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นที่มาของการ3สายพันธุ์ที่มีคนพูดถึงปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจะมีหน่วยงานที่คล้ายๆกับว่าสำรวจสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่เนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะปรากฏว่าเขาพบว่ามีสายพันธุ์ B อันนึงที่ชื่อยามากาตะเนี่ยมันหายไปจากการก่อโรคในคนเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าการบรรจุวัคซีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทั้ง4สายพันธุ์คือเดิม4สายพันธุ์เราจะมี A 2สายทำไมโรงพยาบาลมาฉีด3ให้ฉันมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าทำไม3มันพอเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าเพิ่มไม่มีปัญหาหรอกแต่พอลดเนี่ยม
2: ัน
1: รู้สึกว่าเอ๊ะ มีปัญหาบางอย่าง
2: จริงๆนั้น3พอ
1: โอเค
2: นะคะจุดนี้
1: เคลียร์นะฮะวันนี้เราใช้เวลาคุ้มค่ามากนะผมว่าประเด็นนี้เยอะมากๆวันนี้ขอบคุณทั้งสองครับ
2: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วครับ
2: เอาบอก2วัน

ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C. มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่

0: งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทายเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

0: ใดเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนอะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมาก
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่ชอบจะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่ท
0: ัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: พอเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
0: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะเราบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
1: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมาก แต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตึงด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
0: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลย
1: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
0: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
1: อ๋อกลัว
0: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะเออก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเขาให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
1: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการ

0: ขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
1: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
0: ่โดยที
1: ่พ่อแม่
0: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
1: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
0: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
1: ่
0: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
1: ในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
0: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
1: บางคนอาจจะ
0: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
1: ้
0: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
0: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
1: ค
0: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
1: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
0: โอ้อมันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้อะไรนี้ก็
1: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลง

ำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: สวัสดี
3: ว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนียอยากให้แกเนี่ยมาเป็นหุ้นกันยักแผนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่า take over เรียบร้อยแล้วเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนขายร้านเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไป

0: ฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นที่อเมริกา
1: คือระหว่าง10ปีนี่คือร้องเพลง
0: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ
1: ที่เมืองนอกเหรอครับ
0: ที่เมืองนอกค่ะ
1: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
0: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงก็คือ เพื่อนเข้ารับงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวคือก็หนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้น
2: อ
0: ่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวันที่4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันในโลกอ่ะไอแรงมากไอน่ากลัวมากไอทั้งวันทั้งคืนไอ7วันแล้ววันที่8หยุดไอแล้วก็หยุดเสียงทั้งหมดหายหมดเลยเริ่มพูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้น
1: ไม่มีเสียง
0: ไม่มีเสียงเลย3เดือนพูดไม่ได้งานที่รับค้างไว้1ปีแคนเซิลหมดเลย
2: โอ้โห
0: แคนเซิลหมดเลยและจนกระทั่งมีงานหนึ่งซึ่งแคนเซิลไม่ได้มาเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพทีมว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะร้องไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะเริ่มแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วคุณจะพูดงี้ไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขึ้นขึ้นเวทีไปถึงปุ๊บอยู่ก็หันไปบอกนักดนตรีว่าขอเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงช้าๆเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเหมยหัวเริ่มต้นที่เหมยหัวปรากฏว่าไม่รู้เดี๋ยวบุญต้องเป็นบุญแน่นอนก็คือสามารถร้องได้จน12เพลง
2: โอ้โห
0: แต่ตัวเรารู้ว่าร้องนี่ห่วยแตกมากร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเหมือนคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
1: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้นะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน่คร
0: ับ อันดับแรกเลยนี่ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละเพราะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะครับ
1: แพ้คือ
0: ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ควันทุกชนิดในโลกเพราะทุกคนสูบหมดคนที่ไปเล่นสูบหมด
2: อ
0: ย่างครั้งล่าสุดคุณแม่ได้ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นสูบบุหรี่จัดมากในร้านอาหารในสถานที่เขาจัดโชว์นะก็เข็ดจนตายก็ไม่อีกแล้วหลีกเลี่ยงหมดตรงไหนสูบบุหรี่ตรงไหนมีควันตรงไหนแม่จะไม่ไปเลยแล้วฝุ่นละอองก็แพ้ฝุ่นเยอะก็เป็น
2: วันนี้เรามีคุณหมอโรคภูมิแพ้มาร่วมรายการกับเราเผื่อคุณแม่มีคำถามจะได้ถามกับคุณหมอนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรสวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ถามก่อนเลยครับคุณหมอครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน
4: ่ก็สาเหตุหลักก็เป็นจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าหลอดลมนะคะก็มีได้ตั้งแต่เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็มีหอบหืดค่ะ
2: อย่างแม่เจินค่ะแม่เจินบอกว่าแพ้ควันทุกชนิดนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอค่ะจะแพ้อะไรบ้างคะ
4: ค่ะส่วนมากในคนไทยนะคะประมาณ 80% เนี่ยเราจะแพ้ที่ทดสอบกันว่าแพ้อะไรเนี่ยจะทดแพ้เป็นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะโดยมากนะมักจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะโครมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะใช้วิธีไหนคะ
4: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้
2: ไม่ไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นอย่างแม่เจิญก็ไม่ไปในสถานที่ที่มีควันบุหรี่
0: ค่ะไม่ไปเลยค่ะ
4: ค่ะอันที่สองก็คือใช้ยาการรักษาโดยการใช้ยานะคะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นนึงก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
0: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะพอบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเลยอ่ะหายใจขัดอันนี้จะ

0: ได้ยังไงครับ
1: ก็จริงๆอันดับแรกสุดก็คือควรจะทราบก่อนว่าแพ้อะไรนะคะจะได้แก้ได้ตรงจุด
0: ทั้งฝุ่นทั้งควัน
1: ที่สุดคือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลี่ยงนะคะวิธีการเลี่ยงถ้าเกิดควันนี่จริงๆมันจะเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเป็นหลักนะคะก็คือแนะนำให้เลี่ยงส่วนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดของบ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
0: ที่นอนสามารถตากแล้วมันจะหายได้ไรฝุ่น
1: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
2: โอ้มันหลบแดด
1: ประมาณนั้นค่ะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
3: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อยคือตอนที่แม
1: ่คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดนะคะโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได้
2: อย่างถ้าแม่เจนกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่วมด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
3: อยากให้คุณหมอนะครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
1: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุขสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ไปพบแพทย์ได้ยาช่วยได้ค่ะ
2: ค่ะได้ง่ายคิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
3: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหลัง
2: ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
3: กลับมาระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกครับ
4: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
2: ยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
1: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่อะรีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกลับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบวมแล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห
3: ์ค่ะก็ได้คำตอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
2: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนึกหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
1: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้อาหาร มิแพ้

0: สิ่งพวกที่เป็นที่อยู่ในอากาศมากกว่านะคะแล้วก็นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนระคายเคืองมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
1: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ยกเว้นว่าแพ้นม
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจริญด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และช่วงหน้านะครับแพลวจะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดรามาครับ
3: น่ารักทุกต้นเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
1: น่ารักค่ะนี่แพลวชอบเหรอ
3: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
4: แรงอยู่ครับ
3: อ่ะ
4: โอ๊ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
1: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
4: แล้วดูดิ
3: หวย
4: ก้นผมอ่ะ
3: ว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
1: ดีเดี๋ยว
5: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่สมองเพชรมันทำไม่ได
4: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยนี่อะไรอ่ะไปไหนมาเนี่ย
3: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่นึงครับอยากรู้ไหมครับว่าไปที่ไหนมา
4: พี่บอกว่าไม่อยากรู
3: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญวันนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพืชตระกูลแคคตัสรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่โอครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับเคยนับไหมครับว่าข้างในนี้มีต้นไม้ประมาณกี่ชนิดครับ
1: โอ้มีเยอะมากครับจำไม่ได้จริง
0: เป็นร้อย
1: น่าจะเป็นพัน
0: น่าจะโอ้น่าจะเป็นพันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์ที่เพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เราจะพาเข้าไปชมแทนที่ด้านในนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากนี้แล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าหูอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ30-50ปี
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลายๆ
1: อันนั้นเขาเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษายากไหมครับกระบองเพชรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แล้งนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับผมนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับ ก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้

0: ไอ้นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
1: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
0: อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทําเวิร์คช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
1: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นมั้ยครับว่าสวนถาด
0: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
1: โอ้ขอดูได้มั้ยครับ
0: ได้ครับผม
1: ครับเชิญครับ
2: โอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
0: ใช่ครับ
2: แถวนี้ตรงไหนแพงที่สุดครับ
0: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
2: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
0: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
2: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: 20,000 ครับ
2: ประมาณ 20,000
0: ครับผม
2: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
0: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
2: ไม่รู้เหมือนกันแพงไหมครับ
0: ละ 60,000 แพงไหมคร
2: ับ 60,000 บาท
0: ใช่ครับ
2: กระถางแบบนี
0: ้ใช่ครับ
2: โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายากอันนี้จริงไหมครับ
0: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
2: อย่างที่พี่โอเนี่ยคุกคีกับการปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออันดับแรกเลยคือหนึ่งมันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ำพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่เราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
2: โดยที่สำคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยรู้สึกสบายตานะครับ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
0: ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
3: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮวพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
2: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
4: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใคร
3: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
4: รู้ครับ
3: กระบองเพชรเนี่ย
5: ว้าว
4: เนี่ยเห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
3: ี
4: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงและหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับผ่าออกมาเป็นมีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
2: ทุเรียน
4: แล้วถ้าเผื่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะผ่ามาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
3: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะท่านชมคะวันนี้เรา3คนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
6: ทำไมครับ
4: อันนั้นต้นงิ้วครับ
6: ต้นงิ้ว
3: พี่ว่าเลิกเยอะแล้วไปกันดีกว่า
4: ถ้าเผื่อแบบบางคนก็ชอบปี
3: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
6: ใช่ครับ
3: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
2: ยังไงครับ
4: เป็น

2 ที่แล้วค้างไว้เมนูวันนี้เหมาะสำหรับคนไข้ไม่ใช่คนไข้พูดแล้วงงตัวเองโปรตีนเหมาะสำหรับคนที่อยากมีกล้ามแต่คนไข้โรคไตที่ต้องจำกัดอาหารโปรตีนจะทำอย่างไรที่จะสร้างกล้ามและจำกัดอาหารโปรตีนด้วยวันนี้หมอมีคำตอบครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูไข่ขาวต้มยำในวันนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและให้โปรตีนในปริมาณสูงสำหรับคนปกติทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องจำกัดอาหารโปรตีนแต่ในคนไข้โรคไตเรื้อรังเราต้องชะลอการเสื่อมของไตการรับประทานโปรตีนในปริมาณสูงทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นโปรตีนที่ควรรับประทานสำหรับคนไข้โรคไตควรจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีอยู่ในเนื้อปลาเนื้อไก่หรือว่าสัตว์เนื้อขาวส่วนโปรตีนที่อาจจะมีปัญหาคือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะซึ่งอยู่ในสัตว์เนื้อแดงอันนี้อาจจะต้องระวังกันส่วนในวันนี้เมนูของเราใช้แต่ไข่ขาวไม่ใช้ไข่แดงเนื่องจากไข่แดงมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูงที่สำคัญยังมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยเอาไข่แดงออกมีแต่ไข่ขาวซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและใช้ทำอาหารเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตยังมีเทคนิคในการรับประทานอาหารอีกมากสำหรับคนไข้โรคไตและโรคอื่นๆเพราะฉะนั้นฟังคำแนะนำจากแพทย์และนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารจะดีที่สุดไม่เชื่อหมอแล้วจะไปเชื่อใครจริงปะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

0: ที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากคันก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสาน

ารกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยไอโซทายค่ะ

0: สมาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอานาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบเรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอนาปานสติเอ่ยอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนBAเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วก็จะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่าง

0: ต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยคือไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องอักของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วยาวๆเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
1: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจนชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
2: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าก็เหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
2: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1

0: ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เงี้ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือ2ข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้คือในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้าง

0: างไปออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอ้แค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี่ยมันจะเบาลงไปได้
1: ประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
0: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อมันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอนกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวฉะนั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยนี่ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่น

0: ้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็นหนึ่งรอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
1: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ
2: กั้นไว้นิดนึงก็นับ1 2 3ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
0: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่
3: ผู้ฐานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยให้ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยก
4: You are listening to Mahidol Channel podcast Listen for a better lifeฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์
5: สดใหม่แล้วก็ความพิถีพิถันในการทำอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวเลยครับพี่เอก
6: เพราะว่าถ้าเราดูในข้อมูลนะคะตอนนี้ถามแล้วก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตว่าในคนโอกินาว่าเนี่ยจริงๆเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินจนอิ่ ทีนี้ถามว่าเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงต้องบอกว่าทดลองนะคะถ้าเราจำกัดอาหารเนี่ยเขาอายุยืนยาวกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าคอนเซปต์ของ caloric restriction แล้วนี่ก็เข้ากับคอนเซปต์ที่คนญี่ปุ่นกินนะคะว่ากินแค่ 80% ค่ะโดยทั่วไปนะคะถามว่าแล้ว 80% มันคืออะไรเอาเป็นว่าเราต้องการกี่แคลอรี่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะหลักๆเนี่ยบอกว่าที่เราต้องใช้ตอนที่บวกไปแล้วก็ดูว่าถ้าเราออกกำลังกายเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าตั้มอยู่ในยิมแล้วตั้มเห็นว่ามันเบิร์นไปเท่าไหร่ตั้มก็เติมไปเท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครอยากจะลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่ากินเท่าที่ร่างกายต้องใช้แล้วส่วนที่ออกกำลังกายก็เอาไปลดส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าในกรณีที่เรากินเนี่ย
5: คือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับพี่
6: ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วโลกเลยบอกว่าอาหารสำหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าในกลุ่มประเทศที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเราไปมองแพทเทิร์นของอาหารของเขาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ย
5: เมื่อเทียบกับปลาที่เป็นปลาไขมันเช่นปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไขมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ายกเว้นในส่วนของปลาโอโทโร่นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีไขมันถ้าเทียบกับเนื้อวัวเนี่ยคือแทบจะไขมันแทรกเยอะยังมีเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับโอโทโร่
6: พอพูดถึงแซลมอนเนี่ยจริงๆแซลมอนอาจจะไม่ใช่ปลาประเภทสักอย่างเนี่ยแหละ
5: จะเป็นเต้าหู้เย็นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขิงขูดเป็นเล็กๆให้มันมีกลิ่นมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ราดด้วยโชยุนะคร
6: ับ ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของเมโซหรือว่านัตโตะ
5: ใช่ครับอย่างฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาจะหมักโยเกิร์ตกันใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในชื่อแลคโต
6: จีนพวกนี้ค่ะเวลาเราชงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเรียนชงชาจะรู้ว่ารอบแรกจะเป็นน้ำร้อนล้างเขาเรียกว่าบรูมเนาะทำให้มันตื่น
5: ตื่นขึ้นมันมีความอบสัมผัสได้เลยคือความเค็มความเค็มแล้วก็อูมามิซึ่งเขาไม่ได้เติมเกลือเลยนะครับแต่ว่าเราทำในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเกาะเน
6: า
5: ะแล้วเวลาเขาตากแห้งมันเป็นเหลือง
6: นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรามองคนญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงถูกไหม
5: ใช่ครับ
6: ไม่ว่าจะอายุยืนเด็กๆหรือสาวๆก็ตาม
4: Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
7: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือนี่จะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำๆซากๆกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อน
1: ดมห่างๆเพื่อไม่ให้ระเหยเข้าตาสำหรับเด็กๆนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยผิวหนังอ่อนนุ่มอาจจะเกิดการระคายเคืองได้ค่ะถ้าเด็กเล็กอาจจะหายใจไม่ออกได้ด้วยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเมื่อดูรายการสามัญประจำบ้านค่ะ
2: เบาลงไปไหมหรือมันจะหายน้อยลงมันจะหายเร็วขึ้นปวดน้อยลงอะไรแบบนี้ไหม
3: ครับอย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดให้สังเกตดูผู้ป่วยสบายขึ้น
2: ครับ
3: บางคนถ้าตื่นขึ้นมาก็มีการกระดิกเท้ามีการปรบมืออะไรเงี้ย
2: ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เราเล่นเงี้ยแหละ
3: ใช่
2: ครับแล้วเสียงดนตรีที่เราเลือกไงฮะมือคนไข้ฟังนอกจากเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีผลอะไรต่อการรักษาหรือว่าต่อสภาพจิตใจของเขาในขณะนี้
4: อันนี้
5: หลายเวอร์ชันแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็เคยลูกกรุงเราก็เคยเอามาหลายอันแล้วสุดท้ายก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการฟังเพลงอย่างนี้เพลงเย็น
2: ๆบรรเลง
5: บรรเลงช้าๆหรือว่าถ้าร้องก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เขาร้องอ่ะเพลงที่มันฟังแล้วมันสบายใจอ่ะ
2: เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีลุกขึ้นมาร้อง
5: ใช่ใช่ใช่
2: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยไหมคร
5: ับ บ่อยค่ะ
6: การควบคุมอย่างเข้มงวดสถานการณ์โรคเบาหวานทั่วโลกมีผู้ป่วยจำนวน463ล้านคนและคาดว่าในปี2588จะมีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน629ล้านคนสำหรับประเทศไทยพบอุบัติการโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดจะอยู่ที่126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอาการของโรคเบาหวานได้แก่ปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำบ่อยปากแห้งรับประทานเยอะกินจุน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแผลหายช้าสายตาพร่ามัวมีอาการชาหรือรู้สึกเสียวตามมือเท้าในเพศชายพบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศในเพศหญิงพบเชื้อราในช่องคลอดมีอาการคันผิดปกติและมีตกขาวปริมาณมากที่กล่าวมานั้นเป็นอาการและการแสดงของโรคเบาหวานแต่จะทราบว่าเป็นเบาหวานจริงหรือไม่จะต้องมีการตรวจร่างกายและการตรวจเลือดซึ่งจะบอกค่าของระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างแน่นอนค่ะค่าน้ำตาลในเลือดที่เจาะได้สูงกว่าค่ามาตรฐานจะบอกถึงความผิดปกติของระดับน้ำตาลในเลือดการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือดมีวิธีการตรวจหลายแบบวิธีแรกเป็นการตรวจปลายนิ้วเราเรียกว่าCapillary บัตรกลูโคสหรือ CBG วิธีนี้ไม่ต้องงดน้ำงดนะคะวิธีที่2เป็นการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากงดอาหารประมาณ8ชั่วโมงเราเรียกว่า Fasting Blood Sugar และวิธีสุดท้ายเป็นการตรวจ Hemoglobin A1C ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกระดับน้ำตาลในเลือดในช่วง3เดือนที่ผ่านมาผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานควรตรวจตาและตรวจเท้าอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหากไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในค่าปกติมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลายาวนานส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆเสียหน้าที่และทำงานล้มเหลวจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาได้ดังนี้ค่ะหลอดเลือดหัวใจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหลอดเลือดสมองทำให้เกิดภาวะอัมพาตอัมพฤกษ์หลอดเลือดส่วนปลายที่ขาทำให้เลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอมีอาการ

ปวดน่องเวลาเดินและอาจทำให้เกิดแผลที่เท้าเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงจอประสาทตาผู้ป่วยควรได้รับการตรวจจอประสาทตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้งและหากพบความผิดปกติสามารถรักษาได้โดยการเลเซอร์เพื่อป้องกันระดับสายตาเสื่อมลงและตาบอดไตขั้นแรกจะตรวจพบโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะและหากไม่ระวังดูแลให้ดีจะทำให้เกิดภาวะไตวายได้ในอนาคตเส้นประสาทอาการที่พบบ่อยคือมีอาการชาปวดแสบปวดร้อนปวดรุนแรงรู้สึกชาหรือเหมือนถูกแทงโดยมักมีอาการที่ปลายเท้าและปลายมือก่อนค่ะมาฟังวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้หลัก3อ2สกันค่ะอาหารรับประทานครบ3มื้อเลือกรับประทานนะ

ิโลแคลอรี่ต่อวันการออกกำลังกายควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละ 3-5 ครั้งอารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสทำกิจกรรมที่ชอบมีความสุขคิดบวกนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชั่วโมงต่อวันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพประจำปีหากอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพทุกปีและดูแลทำความสะอาดเท้าระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลค่ะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะโดยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและถ้าหากว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้การรักษาก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันค่ะค่ะการรักษาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีอยู่2ชนิดก็คือยากินและยาฉีดอินซูลินค่ะในการใช้ยานะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะใช้ยาเป็นประจำและไม่ปรับยาเองค่ะค่ะแม้ว่าโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมามากมายแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการดูแลตนเองก็จะสามารถควบคุมความรุนแรงของโรคได้สุดท้ายนะคะการรู้เท่าทันเบาหวานจะทำให้ผู้ป่วยเบาหวานรับมือกับโรคได้และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรวมกิจกรรมกระตุ้นสมองง่ายๆทำตามได้เลย
1: ขยันจังเลยเต
2: ้ครับพ
1: ี่แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลุงป๋องเขาไม่ชอบปลูกอะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วพี่เมื่อก่อนนะต้นอะไรที่แม่เขาชอบเนี่ยพ่อก็สรรหามาปลูกเขาบอกว่าคุณแก้วตาเนี่ยเขาจะได้ชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ชวนออกมารดน้ำต้นไม้ก็ไม่อยากจะออกเลยจริงไหมล่ะตาป๋องเนี่ยเป้ก็ดูแลเท่าที่ไหวตายไปหลายต้นแล้วไม่ใช่ทางอะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตั้งแต่นาแก้วตาแกเสียไปอ่ะลุงของแกก็ดูอาการแย่ลงเนาะแต่ว่าสาเพิ่งไปอบรมมานะมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็บริหารสมองด้วยนะ
2: แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะพี
1: ่งั้นเดี๋ยวสาเล่าให้ฟัง
0: แล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถกระตุ้นและบริหารสมองได้ครับหมอ
3: ผมว่ามีหลายกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมองได้นะครับเราลองมาเลือกสักกิจกรรมทำดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1ครับเข้าสังคมร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นการฝึกร่างกายให้ตื่นตัวเป็นการประสานความพร้อมกันระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมให้มันทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2
4: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลา
5: สวัสดีครับครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับ
6: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะ
5: สังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
6: ้3น้ำมัน
5: น้ำมันใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับพร้อมทานได้1ครับผม
7: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวาน

0: นึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
1: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ด
0: ใช่
1: ก็เป็นเดรสซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
2: อ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้
1: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทานได้เลย
2: ง่ายมาก
1: นะครับ
2: พี่คิดว่าน้ำสล
1: ั
2: ดจะง่ายขนาดนี
1: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เครื่องพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยเป็นให้อีกรอบนึงเดี๋ยวลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจต่อตรงนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
2: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
1: า
2: ะ
1: ไม่จำกัดครับ
2: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
1: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอเมสเซนจาร์ให้หน่อยครับ
0: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสเซนจาร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้ทีนึงหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
2: อ๋อได้เลย
0: ใช่แล้วก็วันจันทร์ก็หยิบออกมา1ขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
2: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะ
0: เรา
2: ไม่ใส่น้ำสลัด
0: เพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
2: ไม่ค่อย
0: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่า

0: สดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิ
1: ดเด
0: ีย
1: ว
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกัน
2: ปวดปุ๊บมันปวดหลัง
3: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชั่นให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วงเทอร์ซิกสปายมัสเซิลนะครับ
2: ไม่ได้เกิดข้อลงเหลือซะด้วยดีแล้วไปขอดึงบ่อย
3: แล้วทีนี้คุณบวยครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทั้งก้นครับแล้วก็หลัง
2: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
3: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที
2: ่โอ้มันสับสนมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
3: ไฟแดง
2: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
3: เริ่มจากการ
2: ครับ
3: นอนหงายนะครับแต่ว่าการนอน
2: ตึงครับ
3: ตึงครับจากนั้นสมมติคุณบวยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบวยงอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวาหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
2: โอ้โหนี่จะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
3: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบวยค่อยๆ roll up reformerแล้ว
2: สักระยะหนึ่งนะ
3: สักระยะหนึ่งไม่ใช่ 2-3 ครั้ง
2: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นเรียบร้อยแล้วมาเล่นฟอร์เมอร์แล้วก็มาคันนี้แหละไม่ควรไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
3: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่าต่อ
2: ถ้าอย่างนั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำ

0: ว่ายกตัวอย่างกิจกรรมเช่นการร้องรำทำเพลงการไม่ต้องไปดูเนื้อเลยนะครับทำเพลงไปตามใจชอบเลยนะครับหรือว่ารำลึกถึงเพลงเก่าๆที่ตัวเองชอบเพลงเก่าๆนี่แหละครับจะทำให้ทบทวนความจำความสุขในอดีตได้ครับอีกอันนึงนะครับการบริหารสมองซีกขวาคือการทำอะไรที่คือถ้าลูกเสือเราท่ามุทิตาเราจะสื่อสารดีนะครับฟังได้ดีพูดได้ดีเขียนได้ดีอ่านได้ดีนี่นะครับเราทำไปเพราะว่าพื้นที่ของสมองทั้งสองซีกและหน้าหลังเนี่ยมันจะมีการควบคุมการใช้มือนะครับรวมทั้งกล้ามเนื้อต่างๆที่เราต้องไปใช้งานหลายมัดทีเดียวนะครับก็เลยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ครับ
1: ให้ได้ด้วยค่ะ
2: กลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงเนี่ยอย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือก
3: พร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพต้องมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพนึงครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะ
4: หยุด
5: ครับ
3: ออกไปตรวจเช็ค
5: ครับ
3: เหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
5: ครับผม
3: ไปติ๊กถูกนะ
5: ใช่ครับ
3: ใช้ได้นะ
5: ใช่เลยครับ
3: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
5: ครับ
3: ต้องตรวจสอบไปเช็ค
5: เช็คด้วยครับ
3: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
5: ใช่ครับ
3: โอ้โห
5: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย
6: ์บาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธ
3: ีแต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับ มันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
5: ่ก็ตัวนึงหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับน้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำ
2: จะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
3: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตเดี๋ยวปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกมันก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
2: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก็คือแค่แบบสะดุ้ง
6: ติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแรงจ่ายไฟฟ้า
2: ที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
3: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลดความอันตรายลงมาได
3: ้ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วย
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร์
2: อ๋อก็อากาศถ่ายเทก็จะดีกว่า

0: ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่
1: แนวร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตัวนี้นะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลนั้นก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณแต่ต้องดูด้วยค่ะว่าพื้นที่ของเรานั้นมีฝนตกสะสมมาแล้วมากแค่ไหนเพราะนั่นคือความเสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะฟังพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยขอให้ติดตามการแจ้งเตือนจากปภ.รวมถึงจังหวัดของท่านควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเอง

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนา

0: เลยล่ะ
1: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
0: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำ
3: พระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนา
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้น
5: ผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
6: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านนะ
5: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อ
4: จำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
7: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝน
8: ของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังคือ

0: มาซ่อมแซมตัวเองได้การเริ่มต้นป้องกันนะครับให้ฟันอยู่กับเราได้นานๆนะครับเริ่มต้นได้ง่ายๆครับจากมือเราเองเราต้องเลือกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดของเราให้ถูกต้อง15ครั้งแล้วปัดขึ้นสำหรับฟันล่างสำหรับฟันบนก็จะปัดลงแทนนะครับก็ค่อยๆทำอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆปัดขึ้นขูดจากบริเวณคอฟันของเราขูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าจุดบริเวณตรงคอฟันเนี่ยจะเป็นจุดที่1เศษอาหารสะสมได้ง่าย2คนมักจะแปรงไม่สะอาดนะครับขูดขึ้น
1: ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยัง
2: น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่นะ
3: ใช่
2: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยอะและที่สำคัญพวกเรา
4: อาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอ้ชนิดสุดท้ายเนี่ย
5: โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาส
6: วัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ถูกต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
5: ต้องฉีด
6: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังค่ะ
5: อันนี้จริงเท็จแค่ไหน
6: คุณหมอก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้นคือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ
7: ่สามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดเป็นขยายตัวหายใจออก
8: โปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่เนื้อสัตว์ปลาแต่คนไข้โรคไตที่ต้องระวังอีกอย่างนึงก็คือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะๆได้แก่
9: ปากสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซนเตอร์ทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้

0: 7หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
1: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
0: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุดต้องยกมือค้างไว้ครับ
1: ใครอ่ะ
2: ตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนัก

0: เราจะมาพิชิตโลกออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
1: รู้ไหมทำไมตำรวจหาหลักฐานเขาถึงใช้วิธีตรวจลายนิ้วมือเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่เหมือนเดิมไม่ว่าจะตอนเป็นเด็กโตขึ้น
2: wow.
1: แก่ลงอ้วนขึ้นผอมลงหรือแม้กระทั่งเวลาที่นิ้วลอกแล้วผิวหนังมันกลับมาใหม่ลายนิ้วมือเราก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันคงเหมือนกับความรักเลยนะ
3: ลายนิ้วมือเนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ที่เราเป็นทารกที่อยู่ในครรภ์เลยถ้าอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมีลายนิ้วมือแล้วค่ะลายนิ้วมือดัดแผลสามารถรักษาตัวเองฮีลลิ่งได้ด้วยตัวเองผิวหนังที่กลับมาก็จะมีลายนิ้วมือที่เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าบาดแผลนั้นมันเป็นเยอะมากๆร่างกายเราไม่สามารถซ่อมแซมบาดแผลนั้นได้ค่ะบาดแผลตรงนั้นก็จะเป็นกลายเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นพังผืดไปซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะไม่มีลายนิ้วมือแล้วค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็จะมีคนร้ายบางคนที่พยายามลบลายนิ้วมือของตัวเองใช่มั้ยคะเพื่อที่จะไปก่ออาชญากรรมแบบอาจจะเป็นมือโปรฉันไม่มีรอยนิ้วมือตำรวจจับฉันไม่ได้แน่ๆก็ต้องบอกว่าเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นรอยนิ้วมือที่หายไปแล้วค่ะรอยที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้ค่ะตำรวจเขาก็สามารถเอาไปตามคนร้ายได้อยู่ดีแล้วก็ตามได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะว่ารอยนิ้วมือที่เกิดจากแผลเป็นพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ตามหาได้ง่ายกว่ารอยนิ้วมือของคนทั่วไปค่ะ
1: แล้วสงสัยไหมว่าคนตั้งกี่ล้านล้านคนบนโลกตั้งแต่โลกมีมนุษย์เกิดขึ้นมาลายนิ้วมือมันไม่ซ้ำกันเลยได้ยังไง
3: เราจะเห็นว่ารอยนิ้วมือของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปถ้าหมอจะแบ่งกว้างๆเลยแบบกว้างมากๆเราจะแบ่งออกเป็นได้3แบบเป็นก้นหอยเป็นมัดหวายเป็นเส้นโค้งอ่ะก็ได้วิธีที่เขาว่าไปตรวจจริงๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าในแต่ละเส้นเนี่ยถ้ามันมีการแตกเท่าๆกันหรือว่ามีการแยกเป็น3แฉกแยกเป็น2แฉกหรือว่าเส้นหยุดเนี่ยค่ะอ่ะเราก็จะใช้ส่วนพวกเนี้ยในการที่เราไปดูว่าคนๆนี้กับคนที่เราสงสัยเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าน
1: ี่แหละสาเหตุที่ทำให้ลายนิ้วมือแต่ละคนไม่ซ้ำกันอ๋อลืมบอกแม้กระทั่งฝาแฝดลายนิ้วมือเขาก็ไม่ซ้ำกันนะ
3: สาเหตุที่ฝาแฝดที่มียีนเหมือนกันมี DNA เหมือนกันเนี่ยมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่มีการแบ่งตัวของตัวอ่อนแล้วเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาก็อาจจะได้รับมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลายนิ้วมือของฝาแฝดแท้ที่มี DNA เหมือนกันก็จะมีลายนิ้วมือที่ไม่เหมือนกันค่ะ
1: เข้าใจแล้วก็อย่าไปทำอะไรไม่ดีให้ตำรวจเขาต้องมาตรวจลายนิ้วมือเราล่ะหนีไม่พ้นนะจ๊ะจะบอกให้
2: เรื่องของการดีท็อกซ์ทำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดเดือดใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ

0: และนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติที่ถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
3: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
2: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
3: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ
2: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
3: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
2: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้การออกแรงเท่านั้น
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
2: ครับค่ะแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
3: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทําความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
2: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไร กับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมครับ
3: ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางไหนหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่มั้ยคะทั้งร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมุติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
2: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทำโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทำความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงนี้จริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
2: า
3: ะ
2: ถ้าถูกกระทำหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของคนคนนี้ได้ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทำรุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจำเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบหนึ่งให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทำได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบนี้อาจจะนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนำความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
2: อาจารย์ปิงครับสำหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทำความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
3: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทำเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทำของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
2: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกของเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วอะครับ
3: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทําที่มีความหยาบคายมีแบบคําพูดที่รุนแรงแล้วไปทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ําๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
2: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
3: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
2: ครับ
3: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่า พอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่สองเนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นสาเหตุ

0: ที่ส่งผลทําให้เขานําไปสู่เรื่องของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทําให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือการทําความรุนแรงได้นะคะ
1: ครับ
0: อีกข้อหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสำคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะ เพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทำได้แบบนี้ค่ะ เหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะ นะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสำคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่ไหมคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบนี้ไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
1: ตบจูบตบจูบ
0: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบนี้ค่ะอันนี้มันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันนี้สื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหม
0: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันนึงที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันเนี้ยแบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เป็นการทําร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กําลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทําผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทําผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเค้าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะนําไปสู่ว่าเค้าก็อาจจะเรียนรู้วิธีเนี้ยไปใช้กับอย่างที่บอกว่าที่เค้ารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นมั้ยครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทําสิ่งนั้น
0: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทําผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เค้าเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เค้ารับผิดชอบในสิ่งที่เค้าทําผิดลงไปใช่มั้ยคะเช่นสมมุติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เค้าชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เค้าได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทําของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนําในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทําผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
0: ้จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำเอเดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
1: ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยคำนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิด

0: ความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
1: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพลั้งไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าหมอเชื่ออย่างนึงอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนกัน
0: เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
1: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
0: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีอาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
1: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกรากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
0: อ
1: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้า พ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆคิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะอาจารย์เต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
0: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกการนึงฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
0: ค่
1: ะสายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปพักอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
0: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
1: ์ยินดีค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สำหรับแอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูลาลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูลาลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับแล้วก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
2: ปวดท้องประจำเดือน
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
1: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
2: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
1: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
2: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
1: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์แผนจีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของเย็นๆไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิลนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิลนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลนภาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิลนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์เนี้ยมีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภคราตรีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะงั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นของเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันค่ะตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
3: เอาเริ่มจากเตียงก่อนด
1: ีเตียงเตียงครับ
3: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง
1: ครับ
3: ถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะ มันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ้ยกว่าจะลุกขึ้นได
1: ้อันดับแรกเลยความสูงของเตียง
3: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
3: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดิน

0: ไป
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะ
1: คร
0: อา
1: ับ
0: จารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจ
1: ใช
0: ารย
1: ่
0: ์ทราบ
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคะโอ้โห
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม
0: ช
1: ่ว่าจ
0: น
1: ะเป็
0: ิน ด
1: ส
0: อาจ
1: ป
0: าร ริ ย์
1: ง
0: ค่ะ
1: เป็นแบบโฟม
0: โอ้โห
1: เป็นแบบยางพารา
0: เ
1: เ
0: ย
1: ป็
0: อ
1: น
0: ะ
1: แ
0: แ
1: บ
0: ย
1: บ
0: ะ
1: วั
0: หม
1: ส
0: ด
1: ดุ
0: เล
1: สังเค
0: ย
1: ราะห์มีหลากหลายให้
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ลือก
0: ่
1: เลย
0: แล้
1: ถ
0: ว
1: ูกไหม
0: ต
1: ค
0: าร
1: ั
0: ม
1: บ
0: มาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุดคะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
1: โอ้โห
0: อ่ะเรานอนอยู่คนเดียว
1: ฮะ
0: รูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเรา
1: คร
0: อ
1: ั
0: า
1: บ
0: จจะไม่ต้องการมากนัก
1: อืม
0: ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้
1: อืม
0: นะ
1: อ
0: ค
1: ืม
0: ะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจ
1: อ
0: ัด
1: ื
0: การเยอะ
1: ม
0: นักนะคะ
1: ครับ
0: อันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะ
1: อ๋อ
0: นะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ
1: ค
0: ้
1: ร
0: ย
1: ับ
0: มันเป็นโพรงๆมัน
1: อ
0: ม
1: ื
0: ี
1: ม
0: ช่องว่างอยู่อา
1: อื
0: จ
1: ม
0: ารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทําไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์ค่ะ
1: อืม
0: พอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทําให้ภาวะของหลังเนี่ย
1: อื
0: มัน
1: ม
0: ถูกการรองรับได้
1: อื
0: ดีขึ้น
1: มนั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก15-30นา
0: โ
1: ท
0: อ้
1: ี
0: ดีกว่าเ
1: เ
0: ย
1: พื่
0: ออ ะ
1: จะดู
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล
0: ค
1: ่า
0: ่ะ
1: และ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: ใช
1: ด้วย
0: ่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ตรงนี้
1: เพรา
0: ส
1: ะว่า
0: ำคัญ
1: แต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกัน
0: ค่ะ
1: ที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักข
1: อ
0: อง
1: ื
0: ส่วนข
1: ม
0: องร่างกายค่ะอา
1: ฮ
0: จ
1: ะ
0: ารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบนึงคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: ผมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้
1: ม
0: อุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยเหรอครับ เพราะว่ามันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24 ชั่วโมงนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะอันที่สองก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิด

0: บางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟ
0: ใช
1: ู
0: ่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ลายฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของลายฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนนะ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๋ม
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: แนวตรง
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่เส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละแต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมนั่นแหละรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
1: ุ
0: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก็นี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนัก ค่ะอาจารย์มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยครับ
0: มีลาเวนเดอร
1: ์ลาเวนเดอร์
0: ใช่ไหมคะเพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
1: ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนะแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบทตัวเราอะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่ นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายัง
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไงครับ
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแล้วค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมครับ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยกันว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพูดถึงผมซะอีกนะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของฝนนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครติชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit Jooksดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ีเชื่อว่าผู้หญิงในปัจจุบันหันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งคนเนี่ยจะไปหาข้อมูลอาหารก็จะมีแต่ของผู้ชายเต็มไปหมดเลยวันนี้วีจะมาเสนอเมนูที่จะเพิ่มกล้ามสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูซุปฟักทองอกไก่เป็นเมนูเบาๆง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสร้างกล้ามนะคะจริงๆผู้หญิงเรานะคะการคุมอาหารหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วงเบาหรือว่าช่วงลีนก็จะไม่แตกต่างจากผู้ชายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือพลังงานที่ได้รับต่อวันเพราะผู้หญิงเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยต่ำกว่าผู้ชายยกเว้นผู้หญิงที่มีกล้ามเยอะมากๆซึ่งมีจำนวนน้อยในสังคมปัจจุบันแต่ว่าผู้หญิงทั่วไปเพียงต้องการสร้างกล้ามเนี่ยทานในปริมาณ 1,800 กิโลแคลอรี่แล้วก็กินโปรตีนอยู่ที่2กรัมต่อน้ำหนักตัวต่อวันนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่หนัก50กิโลกรัมก็ต้องการโปรตีนวันละ2คูณ50ก็คือ100กรัมต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะไปทานโปรตีนมากๆวันละ 3-400 กรัมเหมือนผู้ชายที่เขาหนัก80กิโลกรัมไม่ได้เราก็ต้องแบ่งมือย่อยเหมือนผู้ชายเหมือนกันแต่ว่าปริมาณก็ต้องลดลงส่วนโปรตีน100กรัมต่อวันก็คืออกไก่ประมาณ500กรัมถ้าเทียบกับ1ฝ่ามือของสาวๆนะคะก็จะเท่ากับ5ฝ่ามือหรือว่าชิ้นสเต็กทั่วไปประมาณ5ชิ้นต่อวันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะดูเป็นปริมาณมากแต่ว่าสาวๆที่สร้างกล้ามจริงจังเนี่ยบอกเลยว่าไม่เพียงพอกินแล้วหิวตลอดแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่จะย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานที่ค่อนข้างต่ำอย่างเช่นจากฟักทองจากถั่วต่างๆพวกนี้ถั่วก็จะเป็นแหล่งทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นกินอย่างเหมาะสมแล้วออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเพียงพอนะคะทำให้กล้ามเนี่ยเจริญเติบโตตามสรีระของผู้หญิงที่สวยงามค่ะผู้หญิงสามารถมีกล้ามได้และมีในปริมาณที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะแถมได้สุขภาพระยะยาวแล้วก็รูปร่างที่สมส่วนแน่นอนค่ะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรา

0: นะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอาบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบก้าวเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีท้องคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทราน์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมันรวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย์
0: ค่ะพอฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็ มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งหนึ่งเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีก็หลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆเขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา
1: ค
0: ุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
0: แม่
1: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะแต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหาร
0: ค
1: แต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปแต่หนีไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหมอหมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขาอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่สังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุมจริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ย ไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาบานสงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100%อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางอะค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดย
0: ที่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่รู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ้าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที
0: ่เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ไปไหนก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย คือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้เอามันถามได้ตรงใจที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้อะไรนี้ก็
0: รู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเลยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนะมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาก็สู้ต่อ
0: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในปัจจุบันนะคะอาหารเองนี่ก็มีส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นโรคเกาต์มากขึ้นนะคะหรือว่าระดับยูริกในเลือดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ดีขึ้นค่ะในส่วนของอาหารนะคะเราจะไม่มีอาหารที่บอกว่าอาหารสำหรับยูริกสูงที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่มีพิวรีนแล้วพิวรีนเนี่ยค่ะจะเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายจะเป็นตัวสร้างกรดยูริกเองเพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาเรื่องกรดยูริกเช่นยูริกสูงขึ้นหรือเป็นเกาต์สิ่งที่คุณหมอจะให้เลี่ยงก็คือจะให้เลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูงพิวรีนเนี่ยมีอยู่ในอาหารเกือบทุกประเภทเลยนะคะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เอาง่ายๆก่อนเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือมาจากพืชแล้วก็กลุ่มที่2มาจากสัตว์นะคะในกลุ่มที่มาจากพืชเนี่ยถ้าพืชที่กำลังโตเร็วๆนะคะพืชที่มันมีเซลล์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะมีพิวรีนสูงยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินกันผักที่มันทอดยอดเร็วๆตำลึงนะคะยอดชะอมยอดกระถินนะคะยอดฟักแมวกลุ่มของพืชตระกูลถั่วทั้งหมดเนี่ยค่ะถั่วดำถั่วเขียวถั่วแดงก็เป็นอาหารยอดฮิตที่เรากินกันเมื่อกี้เราพูดถึงพืชไปละคราวนี้ก็จะมาพูดถึงสัตว์บ้างในกลุ่มของสัตว์เนี่ยพิวรีนสูงจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องในค่ะตับไตไส้ทั้งหมดนะคะอันที่สองก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลที่มีเปลือกทั้งหลายนะคะเช่นหอยกุ้งพวกนี้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อแดงอันนี้คืออาหารที่เราควรจะหลีกเลี่ยงค่ะนอกเหนือจากกลุ่มของอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะอีกกลุ่มนึงที่อาจจะยังมีคนพูดถึงกันก็จะเป็นกลุ่มของแอลกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่เป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงโดยเฉพาะที่มีน้ำตาลพวกฟรุกโตสอันนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่มีพิวรีนสูงด้วยตัวมันเองแต่เวลาที่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยจะมีผลทำให้ร่างกายเนี่ยมีการจัดการกับพิวรีนในร่างกายเนี่ยผิดปกติเลยทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลือกในกรณีที่เรามียูริกสูงหรือว่าเราเป็นเกาต์นะคะอันแรกเลยพวกไข่นมนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นนมไขมันต่ำแล้วก็เลือกเนื้อที่เป็นสีขาวแทนนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นเนื้อปลาหรือจะมีไขมันชนิดพิเศษชื่อว่าโอเมก้า3คือจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบตามข้อต่างๆของคนไข้ได้ด้วยค่ะกลุ่มผักนะคะต่อให้มันมีพิวรีนสูงนี่อย่างไรก็ตามเวลาที่ร่างกายเรารับประทานเข้าไปเนี่ยประโยชน์ที่ได้จากผักนะคะรวมทั้งผลที่จะเกิดจากเรื่องของยูริกในเลือดมันก็จะไม่สูงมากเท่ากับกลุ่มของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นผักก็ยังสามารถที่จะทานได้หรือว่าเราจะเลือกผักที่มันมีพิวรีนต่ำหรือปานกลางอันนี้ก็จะดีกว่านะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะไปมองหาอาหารเสริมนะคะหรือว่าสมุนไพรสำหรับเรื่องของเกาต์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าอาหารเสริมหรือสมุนไพรตัวไหนที่จะไปช่วยลดยูริกหรือว่าช่วยลดเรื่องของพิวรีนในอาหารแต่มันจะมีประเด็นนึงที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะถ้าเราไปซื้อมาแล้วปรากฏว่าข้อเราดีขึ้นชัดเจนเลยให้เราระวังไว้นิดนึงว่ามันอาจจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ซึ่งการที่มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในสารหรืออาหารพวกนี้ค่ะมันจะไปทำให้เรื่องเกาต์เนี่ยดีขึ้นแต่ระยะยาวเนี่ยไม่มีผลดีกับสุขภาพข้อสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะมีสเตียรอยด์ผสมอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นชัดเจนเลยเรื่องปวดข้อนะคะอันที่2จะทำให้เรารู้สึกเจริญอาหารขึ้นกินอาหารอร่อยนะคะน้ำหนักขึ้นได้หรือบางคนเนี่ยน่าจะกลมขึ้นมาเลยเพราะว่าได้สเตียรอยด์เข้าไประยะยาวผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกเราบางลงนะคะอาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเราลดลงแล้วมีโอกาสจะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นดังนั้นขอเตือนนะคะถ้าใครที่อยากจะไปซื้อพวกอาหารเสริมหรือสมุนไพรมาคุยกันก่อนกับคุณหมอที่ดูแลทีนี้ถ้าใครที่มีข้อสงสัยไม่แน่ใจสำหรับเรื่องของอาหารสามารถจะเข้าไปเช็คได้นะคะในเว็บไซต์ของสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะมีรายละเอียดของอาหารที่มีพิวรีนแบ่งออกเป็นพวกสูงกลางแล้วก็ต่ำนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับระดับของยูริกในเลือดของเราได้ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: เมื่อคืนนี้เวิร์กมากเลยอากาศดีฝนตกนอนหลับสบายแทบจะไม่อยากลุกมาทำงานตอนเช้าเกือบมาไม่ทัน
1: จริงพี่เมื่อวานผมนี่รอเล่นเกมสบายมากเลยนะผมเล่นได้ทั้งคืนไม่ง่วงเลยตอนคืนเนี่ยตาผมยังกันทั้งคู
0: ่
1: แต่พอกลางวันนะผมอยากกดตัวนอนอย่างกับค้างคาวอ่ะเออพี่ช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ว่ะผมเหมือนจะเป็นไข้คัดจมูกปวดหัวแบบบางคืนผมมีน้ำมูกไหลด้วยนะ
2: โอ้โห
3: เฮ้ยไปหาหมอบ้างนะเธอ
4: เมามอยอะไรกันคะมาแล้วกาแฟ
1: สว
4: ั
1: สดีครับ
4: สวัสดีค่ะเวลาทำงานเนี่ยจะได้ไม่ง่วงหาวเหงานอน
0: เหงาหาวนอนรีบๆไปเนี่ยหาวเหงาเหงาเหงานอน
3: โอ้โห
0: ไ
3: ปจ้าฟิวเลย
0: ไหวแล้วเน
1: ี่
0: ยเคยเตร
1: ีย
0: มเอกสาร
1: ม
0: าด
1: ี
0: คร
1: ับค
4: ุ
1: ณตาล
4: การ
1: มาแล้วมาแล้วเฮ้ยเมื่อกี้นิดได้ยินใครบอกว่ามีอาการปวดหัวเป็นไข้มีไอมีน้ำมูกอะไรนะ
0: โน่นไงไอเจมไอเด็กติดเกมเนี่ยมันเล่นเกมท
5: ั้
0: งค
5: ื
0: นเลยก็ป่วย
5: โอ้ผมตรวจงานหรอ
1: โอ้โหตรวจงานเฮ้ยแต่อาการแบบนี้เหมือนคนที่กำลังจะเป็นไข้หวัดเลยเนี่ย
0: ไหว
3: ไหมอย่าว่าแต่เจมเลยค่ะนี่น้ำตาลก็รู้สึกไม่ไหวรู้สึกช่วงนี้ร่างกายอ่อนเพลียมากนี่แบบไอแล้วเจ็บคอมากเลยค่ะเมื่อคืนก็รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นด้วย
1: โอ้ยน้ำตาลแค่อย่างนี้เนี่ยน้ำตาลพักก่อนดีกว่าครับอาการแบบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับผมว่าท่าทางเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ย
0: ใช่
1: ผมเข้าใจนะช่วงนี้ออฟฟิศเราก็มีงานเข้ามาหลายตัวเลยแล้วที่สำคัญพวกเราก็ทำงานหนักกันมากด้วย
3: เรื่องทำงานหนักเนี่ยน้ำตาลสู้ไม่ถอยอยู่แล้วค่ะแต่เนี่ยมาเป็นหวัดกันซะแบบเนี้ยสงสัยจะติดจากลูกค้าที่มาคุยงานเมื่อวันก่อนนะคะคือเขาไอแล้วก็จามหนักมากแล้วคือแบบเขาไม่ได้ปิดปากไม่ได้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยค่ะเชื้อโรคเลยคงกระจายอยู่ในอากาศ
1: อ
3: ่ะเราเองก็คงสูดอากาศที่มีเชื้อโรคเข้าไปเลยเป็นแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องระวังกันเลย
4: แต่ช่วงนี้ก็เห็นคุณน้ำตาลทำงานหนักตลอดเลยนะคะเอาข้าวมาให้กินนี่กว่าจะได้กินเนี่ยก็เย็นชืดแล้วอะ่ะก็รู้นะคะว่าขยันน่ะแต่ว่าร่างกายมันต้องการการพักผ่อนไงมันไม่ใช่เครื่องจักรใช่ไหม
1: ใช่คุณน้ำตาล
6: ฟังเบียบ
0: อะไร
1: อะไร
0: ไอ้บ
1: ้
0: าตกใจ
6: ใจเลยระเบียบผักไง
1: โอ้งงนี่ไอ้เจมถ้าเล่นขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ว่างเปล่า
6: วันนี้ว่างครับพี
1: ่ไปกับพี่เลย
6: ไปทำงานเหรอครับ
1: ไปเล่นตลกห้าบาทสิบบาท
6: ตอนน
1: ี้เล่นมุกประจำ
6: พร้อม
1: เ
6: ลยแต่งงานตอนนี้ผมมีเงินพร้อมแล้ว
1: แต่
6: อย
1: ่
6: างเดียวจะสามแ
1: ม่โอ้ยหน้าตาดีไม่น่าขายหน้าตาเป็นไงบ้างครับ
3: รู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นอีกแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวมากเลย
0: คุณน้ำตาลเป็นอะไรมากไหมครับคือเนี่ยอย่างโกมในตอนนี้ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวจะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณน้ำตาลต้องดูแลตัวเองแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปหาหมอก่อนก็ดีนะครับ
4: นี่
0: ใช่เลยมาโอ้โหจับ
3: ขอโทษ
0: ไ
3: ม่ได้เกือบโดนเมื่อกี้
4: ไม่ได้เอาไอ้นี่มาด้วยสิหน้ากากอนามัยอ่ะเอานี้ปิดปากไปก่อนนะคะเวลาเราไอเราทามันจะได้ไม
3: ่ขอโทษที่ค่ะ
4: หาคนอื่น
1: ใช่อันตรายเนี่ยนี่คุณน้ำตาลครับถ้าอาการขนาดนี้น่าเป็นห่วงนะครับเท่าที่ได้ศึกษาหรือว่าได้พอรู้มาบ้างเนี่ยผมรู้สึกเหมือนคุณน้ำตาลกำลังจะเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอะมีอาการอ่อนเพลียใช่ไหมครับแล้วก็ปวดหัวมีไอมีจามอีก
3: ใช่ค่ะ
7: ไอเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมีกี่ชนิดนะคะไอที่เรียกว่าอะไรเชื้อแบบ A B C D E F G H I
0: แล้วโอ
7: ้
0: โหไปกันทั้งคณะ
1: จริงๆมันก็ถูกแหละจริงๆนะไข้หวัดใหญ่มันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันหลักๆเลยนะก็คือชนิด A B และ C A เนี่ยนะจะเป็นชนิดที่ร้ายแรงที่สุดคือชนิดที่สามารถแพร่กระจายเป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจายไปสู่คนอื่นได้มันเป็นไวรัสชนิดที่มีความรุนแรงถึงสูงมากๆเลยนะอันตรายที่สุดสามารถติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได
4: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสชนิดนี้ต้องเป็นเชื้อไวรัสที่พวกเราเนี่ยต้องพึงระวังกันไว้ให้มากๆยังจำได้ไหมมันเคยมีข่าวไข้หวัดหมูไข้หวัดนกพวกนี้อันนี้แหละคือเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันที่พี่กำลังพูดถึงคือเชื้อไวรัสชนิด A นี่แหละ
7: อ๋ออ้วนจำได้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่ไข้หวัดนกระบาด
1: อ
7: ่ะไม่ว่าจะนกหรือไก่หรืออะไรอ่ะก็คือตายเยอะมาก
1: ใช
7: ่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ่ะมาช่วยกำจัดนะคะแล้วก็ยังให้ความรู้กับชาวบ้านอีกด้วย
1: ถูกต้องมันจำเป็นต้องได้ความรู้นะเพราะว่า เชื้อไวรัสชนิด A เนี่ยเป็นเชื้อไวรัสที่ร้ายแรงจริงๆถึงขั้นที่แบบว่ามันทำให้คนตายสัตว์ก็ยังตายถูกไหมเราต้องมีความรู้กำจัดอย่างถูกวิธีอ่ะส่วนเชื้อไวรัส B นะเป็นเชื้อไวรัสที่สามารถแพร่กระจายในฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการแพร่เชื้อนั่นก็มีอย่างเช่นฤดูหนาวฤดูฝนอะไรอย่างนี้ที่มันมีอากาศค่อนข้างชื้นต่างๆนานา
4: ส่วนชนิดต่อไปนี่ป้ารู้ค่ะดูคนมีความรู้เป็นเชื้อไวรัสชนิด4ชนิดนี้นะจะติดเชื้อระบบหายใจ
1: ทางเดินหายใจ
4: ใช่แต่ไม่แพร่ระบาดนะบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆหรือบางคนก็ไม่แสดงอาการเลยแล้วก็ไม่ได้ไปติดใครด้วยไม่แพร่ระบาดด้วยไอ้ชนิดสุดท้ายเนี่ยก็พบแต่อาจจะน้อยมาก
6: ใช่ใช่ผมเคยอ่านเจอในเน็ตเขาบอกว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจที่มีผลต่อการหายใจทางจมูกลำคอแล้วก็ปอดมันก็คล้ายไข้หวัดธรรมดาเนี่ยครับที่มีไอเจ็บคอมีน้ำมูกอะไรเงี้ยแต่มันจะมีความรุนแรงมากกว่าและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได
4: ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้จากเชื้อไวรัสจากการเป็นไข้หวัดนี่แหละง่ายๆเลยก็แค่ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือจะเปรย์พวกเจลล้างมือพวกแอลกอฮอล์อะไรประมาณนี้แล้วก็อย่าใช้ของร่วมกับคนอื่นก็พวกแก้วน้ำหลอดหรือจะเป็นช้อนอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
4: ที่สำคัญเนี่ยห่างไกลจากผู้ที่เขามีเชื้อไวรัสเกิดเวลาเขาไอเขาจามขึ้นมาเนี่ยมันจะมาติดเราคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยก็ต้องหาอะไรปิดปากไว้ด้วยใช่ไหมจะไม่ได้แพร่กระจายกับคนอื่น
1: ทุกคนวันนี้เราเลิกประชุมเถอะ
7: ดูอาการ
1: พาคุณน้ำตาลไปหาหมอกันดีกว่า
4: ใช่ป่ะใครก็ได้พาคุณน้ำตาลไปหาหมอส่วนฉันน่ะขอจัดการไอ้เจมก่อน
7: เฮ้ยจะขอโท
1: ษเดี๋ยวป้าเอ้ยจะไปทำมันทำไมเล่าเฮ้ยแต่ผมขอถามข้อนึง
4: อะไร
1: ใช้ของร่วมกันไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช้ไม่ได้ค่ะ
1: แต่ผมกับคุณน้ำตาลนี่ใช้หัวใจร่วมกันอยู่นะ
4: โอ๊ยประชุมนี่พาคุณน้ำตาลไปหาหมอเถอะเดี๋ยวจะบอกเขาว่ามุกเนี่ย
1: ฮะ

0: วัสดีครับผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆครั้งที่เราเจอกันก็จะมีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บมาบอกกล่าวกันให้ระวังตัวให้ป้องกันนะฮะวันนี้จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่โอ้โหแหมต้องบอกว่าโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหน้าฝนก็เป็นได้หน้าร้อนก็เป็นได้หน้าหนาวก็เป็นได้เป็นทุกหน้าเป็นทุกวัยคนวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพันค
0: ่ะโรคไข้หวัดใหญ่มันเป็นได้ทุกฤดูกาลไหมคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นทุกฤดูกาลนะคะในประเทศไทยเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าที่จะเจอได้บ่อยก็คือช่วงต้นฤดูฝนเช่นประมาณพฤษภาคมมิถุนายนนะคะแล้วก็ช่วงต้นฤดูหนาวเช่นตุลาก็จะเป็นช่วงที่เราเจอคนไข้ค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็มีทั้งไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กนี่ไม่มี
1: ไม่มีค่ะแต่เดี๋ยวไข้หวัดเฉยๆกับไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: อาการที่เราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวผมหรือตัวฉันเนี่ยเป็นไข้หวัดทั่วไปหรือเป็นไข้หวัดใหญ่กันแน่สังเกตยังไงคุณหมอ
1: ค่ะก็จริงอาการก็คร่าวๆที่แยกกันง่ายๆนะคะคือถ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยอาการจะเป็นแบบเฉียบพลัน
0: เฉียบพลัน
1: ค่ะเช่นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะแล้วก็มักจะมีไข้สูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะปวดเมื่อยค่อนข้างเยอะนะคะส่วนอาการอื่นเช่นไอ้น้ำมูกเจ็บคอก็อาจจะเป็นเยอะมากกว่าเมื่อเทียบกับไข้หวัดทั่วไปนะคะส่วนไข้หวัดทั่วไปนะคะตรงข้ามคือจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยปวดเมื่อยนะอาการปวดเมื่อยจะเป็นอาการที่ใช้แยกกันได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะคะ
0: ครับผมแสดงว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวร้อนปวดเมื่อยตัวทานยาลดไข้แล้วไม่ลดลงเน
1: ี่
0: ย
1: หรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บเป็นเยอะเมื่อยเยอะอันนี้ให้สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ
0: ่คุณหมอครับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าอาการแบบรุนแรงมากๆจะถึงขั้นไหนฮะ
1: ก็ถ้ามีที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะถึงเสียชีวิตได้ก็มีนะคะเพราะนั้นการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวไวรัสไข้หวัดใหญ่เองก็ได้ก็คือมันจะทำให้ลงไปที่ปอดแล้วก็คือเปิดปอดอักเสบได้นะคะหรืออาจจะไม่ใช่เกิดจากตัวไข้หวัดใหญ่เองแต่อาจจะทำให้เกิดมีเชื้ออื่นมาร่วม
0: อ๋อเชื้ออื่น
1: ใช่บางคนมีติดเชื้อแบคทีเรียมาซ้ำเติมก
0: ็
1: อาจจะใช่อาจจะรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตจากแบคทีเรียตัวนั้นก็ได้นะเพราะนั้นเราก็มีคนไข้บางรายเหมือนกันที่มานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตจากตั้ง

0: ตั้งต้นเป็นไข้หวัดใหญ
1: ่
0: แต่สุดท้ายมันเกิดผลอื่นๆที่ตามมาแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะ
1: คุณหมอครับเห็นบอกว่าชาวออฟฟิศหรือคนวัยทำงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ความเสี่ยงสูงมีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่เพราะอะไร
0: ค่ะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือมันติดต่อโดยการไอจามลดกัน
1: ไอจามลดกัน
0: นั้นถ้าเราอยู่ในที่ที่ปิดนะคะ อยู่ใกล้ชิดคนที่แออัดนะคะ คนที่อยู่ดีมาไอจามรถเรานะคะเราก็โอกาสติดได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะนั้นถ้าเราคิดดูในสภาพของชาวออฟฟิศหรือว่าคนที่มาออฟฟิศเนี่ยตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่การเดินทางนะคะมาบางคนมารถเมล์บางคนมารถไฟฟ้านะคะก็อัดกันเข้าไปปากกระป๋องนะยิ่งช่วง8โมงนี่หืมอย่าให้พูดกัน
1: นะหมอนะ
0: หลบ
1: เฉย
0: คืออยากหลบแต่ไม่มีที่หลบนะ
1: คะ
0: แล้วก็มาถึงที่ทำงานอีกนะก็บางทีเราก็จะขึ้นกระไดเข้าลิฟต
1: ์
0: ลิฟต์ก็ไออัดอีกนะคะแล้วก็บางทีต้องจับลิฟต์จับราวกระไดซึ่งบางทีเนี่ยเชื้อโรคมันก็จะคนที่เป็นอาจจะแปะอยู่ตามนั้นแล้วเราก็แปะอีกทีแล้วก็มันก็เข้าทางปากทางจมูกเราแล้วก็เป็นทางที่จะติดเชื้อได้
1: ทีนี้เราจะหาวิธีป้องกันยังไงคุณหมอ
0: ค่ะก็หลักๆ นะคะก็คืออย่างที่บอกคือเชื้อนี้คือไปโดยการไอจามรถการเพราะนั้นคือถือว่าถ้าเรารู้ว่าเราป่วยนะคะเราก็ควรจะใส่
1: แมส
0: หรือหน้ากากอนามัยซะนะคะแล้วก็เวลาเราไอจามก็คือไม่แพร่หรือว่าไม่พ่นกระจายออกไปสู่คนอื่นนะคะส่วนในจริงแล้วจริงถ้าเป็นไปได้คือจริงคนที่เป็นเนี่ยเราควรจะหยุดงานด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่ว่าขยันมากเป็นพิเศษช่วงนั้นนะคะก็จะมาทำงานไปแพร่เชื้อให้เพื่อนๆที่ทำงานแล้วจริงๆแล้วคนที่เป็นไข้หวัดโดยเฉพาะถ้าไอจามเยอะเนี่ยควรจะหยุดอย
1: ู
0: ่บ้านด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้ในส่วนที่เป็นคนป่วยนะคะส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปนะเพราะนั้นคืออย่างที่บอกคือเราก็ต้องหนึ่งรักษาร่างกายให้แข็งแรงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งแนะนำทั่วไปเพราะนั้นถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงโอกาสที่เราติดเชื้อเป็นโรคอะไรต่างๆก็จะน้อยลงนะคะเพราะนั้นในส่วนของไข้หวัดใหญ่เองอย่างที่บอกก็คือมาด้วยการหายใจเราหายใจหรือว่าไปจับที่ต่างๆเพราะนั้นก็คือการล้างมือการล้างมือควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นนิสัยนะคะเพราะบางคนก็ไปจับลิฟต์จับกระไดจับประตูเปิดปิดประตูเสร็จก็มาจับหน้าขยี้ตาก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะนั้นคือล้างมือคือเป็นสิ่งที่อยากให้ทำนะคะแล้วก็บางทีคนอื่นไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราอาจจะต้องเป็นคนที่ใส่เองเพื่อป้องกันตัวเราเองนะอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆ
1: คร
0: ับ
1: ผมนะวิธีป้องกันคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ป่วยเนี่ยคุณหมอบอกเลยให้หยุดงาน
0: ใช่ค่ะ
1: หรือให้คนป่วยมาทำแล้วคนที่ไม่ป่วยหยุดงาน
0: นั้นก็ดีนะคะก็ทำกันอยู่ไม่กี่คนแล้วกันแล้วที่เหลือหยุดไป
1: แต่ว่าหัวหน้าจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมคุณหมอทีนี้ในแต่ละครั้งของแต่ละบริษัทเนี่ยก็จะมีการให้พนักงานฉีดวัคซีนป
0: ้
1: องกันเขาจะบอกเลยไข้หวัดใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคุณหมอ
0: ก็จริงไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันนะคะแล้วก็แต่ว่าวัคซีนในสำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นวัคซีนต้องฉีดทุกปี
1: ทุกปีปีละหนึ่งครั้ง
0: ปีละหนึ่งครั้งนะฉีดเข้ากล้ามนะบางคนที่ว่าฉีดเข็มเดียวอยู่ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่
1: เฮ้ยฉันไม่เป็นแล้วฉันมีวัคซีนแล้ว
0: ใช่เพราะนั้นต้องฉีดทุกปีเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนจะมีการเปลี่ยนทุกปี
1: พัฒนาสู้กับเราเนี่ยเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วร่วมกับเรื่องของการระบาดของแต่ละปีเนี่ยแต่ละปีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่าปีนี้สายพันธุ์นี้ต้องอยู่ในวัคซีนน
1: ั้
0: นบริษัทก็จะผลิตว่าสายพันธุ์นี้นะต้องอยู่ในวัคซีนเพราะนั้นก็จะเป็นวัคซีนของแต่ละปีนั้นๆนะคะเพราะนั้นฉีดปุ๊บเราก็จะป้องกันได้1ปี
1: คร
0: ับแล้วก็ปีหน้าเราก็ต้องฉีดใหม่
1: ฉีดใหม
0: ่ใช่นะคะแล้วก็ถามว่าคนในวัยทำงานเนี่ยควรเป็นกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนไหมจริงๆก็คือเป็นกลุ่มที่ควรต้องได้รับวัคซีนที
1: ่
0: บอกคือเรามีความเสี่ยงที่จะรับการติดเชื
1: ้อคนเยอะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนจริงๆอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่ต้องเราเรียกว่าต้องดีกว่า
1: ต้องฉีด
0: ต้องฉีดแน่ๆคือเช่นผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช
1: ่
0: นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือเป็นกลุ่มโรคคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิอันนี้เป็นเราจะบอกว่าต้องแล้วกันต้องฉีดนะคะส่วนในคนที่กลุ่มไปทำงานเราเขียนว่าเราแนะนำดีกว่า
1: แนะนำ
0: หรือว่าควรฉีดเพราะนั้นในคนที่เป็นในใบทำงานเราแนะนำว่าควรต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันให้เป็นไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: ทีนี้มีความเข้าใจหลายๆอย่างเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าถ้าฉันฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่1ปีหรือจะไม่เป็นไข้หวัดเลย1ปีอันนี้จริงเท็จแค่ไหนค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ก็จริงๆก็ไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆเวลาเราพูดอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราพูดไปตอนต้น
1: ค
0: ือมันมีทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะเพราะนั้นอันดับแรกคือวัคซีนนี้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: นะเพราะนั้นก็ป้องกันเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้นเพราะน
1: ั้
0: นไข้หวัดอื่นๆที่เกิดจากเชื้ออื่นนะเพราะมีไวรัสตัวอื่นอีกนะคะนั้นแน่นอนอันนี้ไม่ป้องกันนะคะอันที่สองถึงแม้ว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เองนะคะตัววัคซีนเองก็มีประสิทธิภาพสักร้อยละ50ถึงร้อยละ60

0: นั่นไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บฉันจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่แน่ๆมันก็มีโอกาสเป็นได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะรุนแรงน้อยลงหรือว่าเป็นไม่เยอะนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ถึงไงถ้าเราได้รับวัคซีนก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างที่แนะนำไปอยู่ดีนะคะเช่นถ้าเราเจ็บป่วยหรือว่าหลีกเลี่ยงคนที่เจ็บป่วยซะนะคะแล้วก็ล้างมือนะนี่ก็ยังเป็นสิ่งที่เรายังแนะนำอยู่
1: ครับนั่นก็นี่ก็เข้าใจถูกต้องเพราะบางครั้งเราคิดโอ้โหหรือว่าเราฉีดวัคซีนปลอมมาทำไมฉันยังเป็นอยู
0: ่
1: จริงๆไม่ใช่
0: ใช่
1: นะฮะคือรับวัคซีนถูกต้องแล้วแต่อาการก็ขึ้นอยู่อย่างที่หมอบอกก็มีโอกาสเป็นได้แต่มันอาจจะไม่รุนแรงมากนักเพราะเรามีวัคซีนทำไปช่วยเหลือแล้ว
0: เป็นไวรัสตัวอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในวัคซีนก็ได้นะคะ
1: มีเคสข้อห้ามวัยไหนไหมที่มาฉีดวัคซีนได้หรือไม่ควรฉีด
0: ก็หลักๆก็จะอาจจะมีอยู่ 2-3 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เคยแพ้คือเคยฉีดมาละเพราะว่าวัคซีนต้องฉีดทุกปีถูกไหมคะเราจะเคยมีประวัติฉีดมาก่อนหน้านี้แล้วเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงอันนี้ก็ไม่ควรจะฉีดละนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เคยได้รับวัคซีนแล้วเกิดอาการอ่อนแรงนะซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับการได้วัคซีนเข็มก่อนๆหน้าน
1: ี้
0: นะอันนี้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนนะคะหลักๆก็น่าจะเป็น2กลุ่มนี
1: ้
0: นะคะที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะ
1: นะฮะเคสที่ผ่านมาคุณหมอที่อยากจะแนะนำบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องโรคแล้วพอดีมาหาคุณหมอแล้วแนะนำไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไปปรับตัวแล้วก็ดีขึ้นมีเคสไหนบ้างครับคุณหมอที่อยากแนะนำ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะการที่ไม่ปฏิบัติตัวไม่ล้างมือ ไม่ฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ไม่ป้องกันเช่นยังใกล้ชิดกับคนที่ป่วยอยู่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ก็คือเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเป็นอีได
1: ้เป็นอีได
0: ้
1: ไม่หายขาดนะฮะ
0: หายขาดตอนนั้นถ้าเราจบไปแล้วพอเรารับเชื้อใหม่เราก็มาอีกได้แล้วบางคนก็เป็นซ้ำเป็นซากเราเรียกว่าเป็นซ้ำเป็นซากนะเป็นแล้วก็มาอีกนะแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคือเพราะว่าเป็นโรคที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเพราะนั้นเป็นแล้วแล้วก็เป็นอีกได้เพราะนั้นถ้าคนเป็นบ่อยๆแสดงว่าไม่รักษาตัวเองนะคะ
1: เรื่องของการรับประทานอาหารล่ะค
0: ุ
1: ณช่วยได้ไหมอาหาร
0: ก็จริงๆเนื่องจากไข้หวัดใหญ่ไม่ได้เป็นโรคที่ติดมาจากการกินนะคะแต่ว่ามันจะอ้อมๆเช่นเราไปใกล้ชิดเวลาเรากินข้าวด้วยกันเราไปใกล้ชิดกับคนที่ป่วยไหมแล้วว่ามันเช่นเขาไอจามรถเราหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโดยการกินนะคะเพราะนั้นก็คือมันก็จะเป็นแบบอ้อมๆที่เราไปใกล้ชิดคนป่วยไอจามลดกันแล้วก็ไม่ได้ปิดปากปิดจมูกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ทำให้เป็นส่วนที่ติดเชื้อมาได้นะคะ
1: อ่ะนี่คือเรื่องราวของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอย่างที่หมอบอกนะฮะก็อย่างน้อยๆก็ต้องระวังดูแลตัวเราเองก่อนแหละ นะครับแต่ละปีนะฮะถ้าไปได้ไว้ทำงานก็อย่าลืมฉีดวัคซีนไว้ก่อนบางทีเราดูเหมือนแข็งแรงนะฮะแต่เราจะไปรู้ว่าเดี๋ยวนี้เชื้อโรคต่างๆมันก็แข็งแรงสู้กับเราเหมือนกันนะ
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบูรณกุลสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณครับ

0: โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่นั้นเกิดจากไวรัสอินฟลูเอนซ่า A และอินฟลูเอนซ่า B ซึ่งทั้ง2ชนิดมีอีกหลายสายพันธุ์และแต่ละสายพันธุ์ก็เกิดการระบาดต่างกันในแต่ละปีในแต่ละภูมิภาคของโลกสามารถป่วยกันได้ตลอดทั้งปีแต่จะเยอะมากในหน้าฝนและหน้าหนาวเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายผ่านการหายใจหรือสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสติดอยู่หนุ่มสาวชาวออฟฟิศมีความเสี่ยงกับการเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะได้รับเชื้อไวรัสจากสภาพแวดล้อมในออฟฟิศการสัมผัสไอจามก็สามารถติดกันได้แล้วไข้หวัดใหญ่มักจะเกิดอาการเร็วเป็นแล้วมีอาการทันทีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกไอรุนแรงเบื่ออาหารการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือก่อนฤดูฝนเดือนพฤษภาคมและก่อนฤดูหนาวเดือนตุลาคมเพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาดแล้วค่ะวัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก1ปีถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่องการรักษาไข้หวัดหากไม่มีอาการป่วยที่รุนแรงสามารถใช้ยารักษาตนเองในเบื้องต้นได้เช่นพาราเซตามอลกินเพื่อลดไข้และบรรเทาอาการปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั่วลำตัวยาลดน้ำมูกบรรเทาอาการบวมและอักเสบของหลอดเลือดในจมูกลดอาการคัดจมูกและน้ำมูกไหลอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือผู้ป่วยควรนอนหลับพักฟื้นร่างกายให้เต็มที่ควรดื่มน้ำสะอาดมากๆเพราะอาการไข้ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและงดการออกไปในที่สาธารณะเพื่อลดการแพร่เชื
1: ้อเป็นไรน้องอ้วน
2: ก็นั่งอยู่แต่ในที่ทำงานอะรู้สึกอุดอู้แบบมันไม่โอเคยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่เจม
1: พี่ก็เห็นด้วยนะทุกคนเนี้ยมลพิษฝุ่นละอองเนาะมันเยอะอะ
2: เยอะแยะไปหมด
1: จะไม่ค่อยออกเลยอะร
2: ู้
1: ส
2: ึ
1: กมันจะเป็นลม
2: โอ้โห
1: คนช่วยไผ่ปอด
2: โอ้โหอย่างนี้นะจะต้องไปเรียกผู้หญิงมาหลายๆคนไหมโอ้โหชอบเลยแต่อ้วนว่าคุณหมอจะต้องรับมือในเรื่องเนี้ยได้แน่นอน
3: ยังไงนะวันนี้ก็หาอะไรจะมาปรึกษา
2: เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจอะค่ะคุณหมอเพราะว่ารู้สึกว่ามันอุดอู้มันไม่สดชื่นยังไงก็ไม่รู้อยากแบบเฟรชนะคะ
3: โอเคเราสามารถที่จะบริหารร่างกายฝึกการหายใจให้เราหายใจยังมีประสิทธิภาพขึ้นได้เพราะว่าสมัยนี้เนี่ยมีโรคต่างๆภูมิโรคต่างๆที่กระตุ้นให้เราเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้โรคปอดหอบหืดอะไรเงี้ยได้ง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะก็คือเป็นการขยายช่วงอกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจเนี่ยยืดขยายได้ดีที่สุดนะคะอ้าวก็ตั้งมือขึ้นยกมือขึ้นให้ตรงหายเวลาหายใจเข้ายกมือขึ้นให้สุดเป็นขยายตัวหายใจออกมือลง
2: ยืนแบบไหนคะคุณหมอยืนแบบ
3: ยืนตรงธรรมดาหรือจะคือท่านี้จะนั่งหรือจะยืนก็ได้ในทำสามารถทำได้ในที่ทำงานก็ได้แต่แล้วก็ยกมือขึ้นยกมือขึ้นตรงๆยกมือขึ้นให้สุด
2: สุด
3: แล้วก็เอามือลงท่านี้ต้องใช้โลอ่อนนะคะอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้สัก10ทีหายใจเข้าลึกที่สุดหายใจออกให้สุดท่าต่อไปฝึกการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมต้องบอกก่อนว่ากล้ามเนื้อกระบังลมเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ใช้ในการหายใจนะคะแต่ว่าเรามักจะไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญในจุดนี้กันนะคะอันนี้เวลาเราหายใจโดยใช้กระบังลมเนี่ยคือเราเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงบริเวณชายโครงที่อยู่ตรงประมาณเลนส์ปีกนะคะโอเคเสร็จแล้ววางมือไว้เบาๆไม่ต้องกดนะคะเราแค่ต้องการให้จับมือไว้ให้เป็นฟีดแบ็กเฉยๆอย่างนั้นก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเนี่ยก็คือเป็นกล้ามเนื้อกระบังลมเวลาหายใจเนี่ยมันก็จะทำให้เราท้องป่องด้วยมันก็จะทำให้เราใช้แรงในการหายใจน้อยลงทีนี้เวลาเรามีโรคปอดหรืออะไรเข้ามาหรือว่าหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถให้หายใจได้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยที่ไม่เหนื่อยง่ายต่อไปเป็นการขยายกล้ามเนื้อทรวงอกด้านบนกับด้านล่างด้านล่างของเนาะด้านล่างคือจับตรงบริเวณชายโครงด้านล่างนะคะแต่แล้วเนี่ยเวลาหายใจเข้าเนี่ยให้กดไว้นิดนึงค้างไว้2วิ1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงนะคะหายใจเข้าพร้อมกับเอามือดันต้านไว้นิดนึงนับ1 2แล้วผ่อนเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อซี่โครงกล้ามเนื้อทรวงอกด้านล่างทีนี้มาด้านล่างแล้วก็มีด้านบนด้านบนเอามือ แตะไว้ตรงที่บริเวณข้างล่างของกระดูกไหปลาแตะไว้นะคะเวลาเราหายใจเข้าให้สุดเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยกดต้านไว้นิดนึงค้างไว้2วินาที1 2แล้วผ่อนอีกทีนึงหายใจเข้าเอามือกดต้านไว้นิดนึงแล้วผ่อนนี่ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทรงอกด้านบน
1: ดีมากเลยเนาะหายใจโล่ง
2: สดชื่นขึ้นเฟซขึ้นพรุ่งนี้ก็งานกองอยู่ที่ออฟฟิศเพียบเลย
1: เริ่มไม่ลง
2: แล้วโอ้ยไม่ได้สิเราต้องแบบไปปฏิบัติด้วยค่ะ
1: ย
2: ัง
1: ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมาก
2: ขอบคุณนะคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: ค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาดนะคะ
4: โรคอีสุกอีใสเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกอายุโรคอีสุกอีใสส่วนใหญ่จะมีการระบาดในหน้าหนาวเนื่องจากว่าอุณหภูมิเหมาะสมกับการเติบโตของเชื้อไวรัสครับโรคอีสุกอีใสทางภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken pox หรือวาริเซล่าอีสุกอีใสเนี่ยเป็นโรคของตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสเชื้อเนี่ยเมื่อมีการเข้าสู่ร่างกายเด็กคนหนึ่งก็จะมีระยะฟักตัวแสดงอาการเป็น

0: ผื่นแล้วก็มีการแพร่กระจายให้เด็กที่อยู่ข้างเคียงได้สามารถติดต่อได้2ช่องทางก็คือ1ก็คือการสัมผัสกับผื่นโดยตรงอันที่2ก็คืออาจจะเป็นการสูดเอาเสมหะเอาสารคัดหลั่งหรือเอาน้ำมูกของคนที่มีเชื้อไวรัสติดมา
1: วันนี้น้องฟีฟ้าเป็นอะไรมาโรงพยาบาลครับ
2: พี่สุ

ภายใน2สัปดาห์หรือว่าอาจจะเกิดในช่วงตั้งแต่10วันถึง21วันหลังการสัมผัสได้นะครับระยะแรกเนี่ยจะเป็นตุ่มสีแดงราบเรียบต่อมาตุ่มจะเริ่มนูนขึ้นจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนไปเป็นตุ่มน้ำใสแล้วก็ตุ่มก็จะเริ่มขุ่นขึ้นคล้ายๆตุ่มหนองแล้วสุดท้ายเนี่ยตุ่มก็จะมีการแห้งตกสะเก็ดไปการรักษาหลักของอีสุกอีใสเองเนี่ยนะครับอย่างแรกก็คือการทานยาลดไข้เช็ดตัวเมื่อมีไข้อย่างที่สองเนี่ยก็คือการทานยาแก้แพ้เพื่อลดอาการคันแล้วก็การใช้ยาเขียวหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรที่พอกตามผิวหนังเนี่ยปัจจุบันเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดและยิ่งอาจทำให้เกิดผลภาวะแทรกซ้อนก็คือการติดเชื้อที่ผิวหนังเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กตัวภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่เลยที่เราพบได้บ่อยก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซ้ำเติมนะครับเนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เนี่ยผื่นจะมีอาการค่อนข้างคันทำให้เด็กมีการรวงแคะแกะเกาทำให้มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมได้ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบได้แต่ค่อนข้างน้อยเช่นอาจจะมีเรื่องของปอดอักเสบเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบเด็กอาจจะมีเรื่องของอาการซึมเดินเซได้ครับแค่เดี๋ยวหมอนัดดูอาการอีกทีนึงติดตามอาการถ้าผิดปกติคุณแม่ก็พาน้องมาตรวจก่อนนัดได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับอิสุกอิใสส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ว่าในเด็กบางรายที่มีภูมิต้านทานต่ำหรือว่ามีการได้ยากดภูมิก็อาจจะมีเกิดอิสุกอิใสซ้ำได้ปัจจุบันเนี่ยอิสุกอิใสสามารถป้องกันได้นะครับโดยการฉีดวัคซีนวัคซีนที่ฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน3เดือนในเด็กที่อายุน้อยกว่า13ปีส่วนเด็กที่อายุมากกว่า13ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะฉีดวัคซีนทั้งหมด2เข็มแต่ระยะห่างกัน1เดือนการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันการเกิดอิสุกอิใสได้แต่ว่าอาจไม่ 100% ถ้าในเด็กที่มีการฉีดวัคซีนแล้วเป็นอิสุกอิใสเนี่ยความรุนแรงก็จะน้อยลงก็คือตุ่มที่ขึ้นก็อาจจะมีปริมาณเม็ดที่น้อยกว่าในเด็กที่ไม่ได้ฉีดนะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับรายการ Remind คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะจะเห็นข่าวความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยอาจจะเรียกได้ว่าทุกวันเลยก็ได้ถ้าลองดูสถิตินะครับซึ่งเป็นสถิติซึ่งถูกเผยแพร่โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2564นะครับพบว่ามีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวถึงเกือบ 1,500 รายนะครับแบ่งเป็นการทำร้ายร่างกายมากที่สุดถึง 64.5% รองลงมาก็จะเป็นทางด้านจิตใจ 31.4% แล้วก็เรื่องเพศ 3.6% ซึ่งใน

0: ช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของการปิดโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขเหล่านี้มันสูงขึ้นวันนี้ครับผมมีโอกาสที่จะได้คุยกับอาจารย์ปิงหรืออาจารย์แพทย์หญิงธิดารัตน์ปุรณชัยคีรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับวันนี้ครับอาจารย์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงของโควิด19หลายๆคนจะต้องถูกล็อกดาวน์แล้วก็ทำงานอยู่กับบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นก็คือเรามักจะได้ข่าวเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับการที่มีสถานการณ์โควิดแล้วตัวเลขของความรุนแรงมันสูงขึ้นเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงยังไงไหมครับอาจารย์
1: จริงๆเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะเนื่องจากว่าในช่วงโควิดเนี่ยมีเรื่องของนโยบายของการล็อกดาวน์ไม่สามารถที่จะออกจากบ้านได้นะคะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านกันมากขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันมากขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนจะดีนะคะ
0: ก็น่าจะรักกันดีไม่ใช่เหรอ
1: แต่ว่านะคะการอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถที่ออกไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายนะคะที่เคยทำร่วมกันได้นะคะมันก็ทำให้เกิดความเครียดนะคะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของภาวะความเครียดในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเช่นกิจการร้านค้าต่างๆก็ต้องปิดตัวลงนะคะหรือว่าแบบบางคนอาจจะตกงานความเครียดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นสร้างความเครียดให้กับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะหันไปใช้เรื่องของสุราหรือยาเสพติดนะคะตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมาในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะครับ
0: แล้วด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลบลี้หนีหน้าไปได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันในบ้านพอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกคงจะต้องพูดถึงคำนิยามของมันสักนิดนึงก่อนว่ารุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรง
1: ค่ะจริงๆคำว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะเรื่องของทางร่างกายอย่างเดียวนะคะก็รวมถึงเรื่องของการทำร้ายทางด้านร่างกายจิตใจการบังคับข่มเหงคนในครอบครัวนะคะนำไปซึ่งของความเจ็บปวดทุกทรมานนะคะทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะคะ
0: นั่นแปลว่าการที่จะนำไปสู่ความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจมันอาจจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการทำร้ายด้วยมือไม้ก่อนออกแรงเท่านั้น
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องของการลงไม้ลงมือแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องของการด่าทอใช้คำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซ้ำๆอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
0: ครับแล้วเวลาที่เราพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่นึกออกเลยนะก็อาจจะเป็นความรุนแรงระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยาถูกไหมฮะมันมีความรุนแรงในรูปแบบอื่นอีกไหม
1: คะจริงๆมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็อย่างที่เราบอกว่าก็คือเป็นเรื่องของสามีภรรยาซึ่งอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาปัจจุบันอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะคะรูปแบบที่2เนี่ยก็คือการกระทำความรุนแรงกับเด็กค่ะแล้วก็รูปแบบที่3เนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยนึกถึงนะคะแต่จริงๆก็มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจพอสมควรก็คือเรื่องของการกระทำความรุนแรงกับผู้สูงอายุในบ้าน
0: ถ้าเราลองดูเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กครับเด็กหลายคนเนี่ยอาจจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่การรุนแรงหรือว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเป็นปกติมันจะมีผลอะไรกับตัวเด็กคนนั้นในระยะยาวบ้างไหมครับ
1: ค่ะอันนี้หมอขออนุญาตแยกเป็นแบบ2กรณีนะคะกรณีแรกเนี่ยจะเป็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็กคนนั้นโดยตรงนะคะทั้งเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางจิตใจนะคะถ้าเด็กคนนั้นได้รับความรุนแรงโดยตรงแน่นอนว่ากระทบกับเด็กก็คือ1เจ็บปวดใช่ไหมคะทางร่างกายเป็นบาดแผลเป็นอะไรเงี้ยในบางรายถ้ารุนแรงมากก็อาจจะถึงขนาดแบบเป็นอันตรายถึงชีวิตหรืออาจจะเสียชีวิตได้นะคะสมมติว่าถ้าไม่ได้เสียชีวิตอาจารย์เต้เคยได้ยินแบบว่าแผลกายรักษาได้แต่แผลใจนี่รักษายาก
0: โอ้โหรักษายากแล้วจะอยู่นานเลยอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแผลอาจจะหายแล้วแต่ว่ามันจะสร้างบาดแผลที่ฝังลึกไปในจิตใจของเด็กคนคนนั้นนะคะที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเยียวยาเป็นหลายๆปีหรืออาจจะรู้สึกว่าฝังใจไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาวะโรคความเครียดหลังจากประสบกับพยานอันตรายอะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า post traumatic stress disorder หรือ หรือคนทั่วๆไปอาจจะเรียกว่า PTSD อะค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นลักษณะมีแบบคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เคยถูกกระทำความรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนหวาดผวาตื่นตระหนกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออาการของโรค PTSD แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่เรื่องของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลนะคะหรือว่าการเรื่องของทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยค่ะตามมาในอนาคตได้นะคะเนาะนอกจากนี้

0: นี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ตัวเขาเองโดนกระทําโดยตรงแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นผู้สังเกตการการกระทําความรุนแรงระหว่างพ่อแม่เนี่ยตรงเนี้ยจริงๆก็มีผลกระทบกับใจเด็กเยอะเหมือนกันนะคะเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าถูกกระทําหรือพบเห็นความรุนแรงในครอบครัวมาตลอดในช่วงวัยเด็กมันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติของคนคนนี้ได้มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีการกระทํารุนแรงในครอบครัวบ่อยๆเป็นประจําเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังทัศนคติแบบนึงให้กับเด็กเช่นเดียวกันนะคะเช่นว่าเป็นการปลูกฝังว่าจริงๆการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นที่สามารถที่จะพึงกระทําได้ในครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ทัศนคติแบบเนี้ยอาจจะนําไปสู่การใช้ความรุนแรงกับเพื่อนที่โรงเรียนกับน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือโตไปอาจจะนําความรุนแรงเนี้ยไปใช้กับคนที่เขารักภรรยาหรือว่าลูกตามมานะคะนะจากงานวิจัยอะค่ะก็มีงานศึกษาว่าผู้ที่เป็นผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยพอซักประวัติกลับไปเนี่ยก็พบว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเหยื่อของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวมาก่อนตอนที่เขาเป็นวัยเด็กนะคะ
1: อาจารย์ปิงครับสําหรับผู้ที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยแผลกายแล้วก็แผลใจมันชัดเจนเขารู้ตัวเขาเป็นเหยื่อครับแต่สำหรับหลายๆคนที่อาจจะเป็นผู้กระทําความรุนแรงนั่นเองเขาอาจจะไม่รู้ตัวครับมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมครับที่จะบอกว่าเนี่ยคุณกําลังเป็นผู้เริ่มการรุนแรงการกระทําความรุนแรงในครอบครัวแล้วล่ะ
0: จริงๆหมอคิดว่าผู้ที่กระทําเนี่ยคือเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการกระทําของเขาเนี่ยมันมีคือมันชัดเจนว่าสมมติว่ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยการลงไม้ลงมือมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการลงไม้ลงมือเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าหมอคิดว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวแล้วอะค่ะ
1: ความรุนแรงในรูปแบบที่เป็นเรื่องของการพูดจาด่าทอหรือการประชดประชันอย่างเงี้ยครับบางทีเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ตัวหรอกว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สร้างแผลให้กับลูกของเราให้กับคู่ชีวิตของเรามันจะมีสัญญาณอะไรที่อาจจะสะท้อนจากคู่ชีวิตของเรามาไหมหรือว่าจากลูกมาเรามาไหมครับว่าอันเนี้ยมันเริ่มไม่โอเคแล้วครับ
0: คืออันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นที่ตัวจุดตัดเนี่ยมันอาจจะยากเหมือนกันว่าอันเนี้ยเราแค่คุยกันทะเลาะกันเฉยๆหรือว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วหมออยากบอกว่าถ้ามันเป็นการกระทำที่มีความหยาบคายมีแบบคำพูดที่รุนแรงแล้วไปทำให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกเจ็บปวดทุกข์ใจทรมานใจแล้วเป็นการเกิดขึ้นซ้ำๆแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว
1: พอพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวครับหลายๆท่านก็อาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะสาเหตุมันจะมาจากอะไรอาจารย์ปิงพอที่จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับว่าสาเหตุอะไรซึ่งจะนำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวได
0: ้ก็จริงๆสาเหตุก็มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างเลยนะคะอันแรกเนี่ยคือเรื่องของยาสารเสพติดค่ะเช่นเรื่องของสุราหรือว่าสารเสพติดนะคะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้เนี่ยมันนำไปสู่ว่าพอทานเหล้าหรือว่าการใช้สารเสพติดเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการควบคุมตัวเองน้อยลงไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะพอมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือกันเรื่องที่2เนี่ยก็อาจจะเกิดจากเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตค่ะอย่างเช่นคนบางคนที่มีภาวะเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตมีปัญหาเรื่องการคุมอารมณ์อันเนี้ยก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลทําให้เขานําไปสู่เรื่องของการกระทําความรุนแรงในครอบครัวค่ะ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่3ก็อย่างที่บอกในช่วงสถานการณ์โควิดเงี้ยค่ะความเครียดทางเศรษฐกิจการเงินนะก็อาจจะทําให้อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือกระทําความรุนแรงได้นะคะ
1: ครับ
0: อีกข้อนึงซึ่งคิดว่าเป็นรากฐานสําคัญเลยของสังคมนี้ก็คือทัศนคติที่มีความคิดว่าชายเป็นใหญ่ค่ะเพราะว่าคือคิดว่าเป็นสิ่งที่พึงจะกระทําได้แบบเนี้ยค่ะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าแบบเนี้ยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคิดว่าสื่อเองก็มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังความเท่าเทียมในเรื่องของทางเพศนะคะเหมือนกับประชาชนทุกคนนะคะก็ดูทุกวันใช่มั้ยคะบางทีเขาก็จะซึมซับทัศนคติแบบเนี้ยไปโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเคยดูละครที่แบบพระเอกข่มขืนนางเอก
1: ตบจูบ
0: ตบจูบหรือแบบข่มขืนนางเอกตอนแรกไม่รักกันนะแล้วก็ข่มขืนนางเอกแล้วสุดท้ายก็แบบมารักกันทีหลังแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยมันก็ไปปลูกฝังทัศนคติที่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรการข่มขืนเป็นเรื่องปกติที่สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็มารักกันเองเหมือนแบบส่งเสริมความรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยเป็นไอดอลทําได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยสื่อก็มีส่วนอย่างมากในการที่จะรณรงค์ปลูกฝังตรงนี้ด้วยค่ะ
1: ปัจจัยหลายๆอย่างเลยนะครับที่จะนําไปสู่ความแรงก็อาจจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐฐานะ อาจจะเป็นเรื่อง

0: เรื่องของค่านิยมในสังคมรวมถึงการใช้สารเสพติดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เวลาที่พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็จะมีวิธีในการที่จะสอนลูกหลานอาจจะเป็นการสอนในการลักษณะให้เป็นคำพูดในเชิงชื่นชมแต่ในบางครอบครัวอาจจะเป็นลักษณะของการลงโทษและบางครอบครัวอาจจะไปถึงการตีเพื่อจะเป็นการลงโทษแล้วบอกว่าการตีนั่นคือการสอนครับในมุมมองของอาจารย์ปิงครับการตีเพื่อสั่งสอนเนี่ยถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวไหม
1: จริงๆคนไทยก็จะมีสำนวนสุภาษิตอันหนึ่งที่ใช้คำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มันมีรากฐานมาตรงนี้อยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆถ้าเรารักลูกเราก็ต้องตีนะคะถามว่าการตีมีประโยชน์ยังไงนะคะการตีจริงๆก็มีประโยชน์ในแง่ว่ามันเป็นวิธีการที่สามารถหยุดพฤติกรรมนั้นๆพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะได้ทันทีสำหรับเด็กนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อเสียตามมาหลายอย่างนะคะอย่างเช่นการตีเนี่ยเจ็บที่กายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บที่ใจเนี่ยอันนี้แบบแย่กว่านะคะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นการทำร้ายใจเด็กด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยการลงโทษด้วยการตีเนี่ยก็เป็นการปลูกฝังความคิดของการใช้ความรุนแรงหรือว่าการตีเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็กำลังจะสอนเด็กว่าถ้าใครทำผิดก็ควรจะถูกลงโทษด้วยการตีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเรียนรู้ความคิดแบบนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเช่นเพื่อนที่โรงเรียนทำผิดก็ต้องโดนตีนะก็ไปตีเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้กับน้องก็ไปตีหรือไปใช้การลงโทษด้วยวิธีการนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะนำไปสู่ว่าเขาก็อาจจะเรียนรู้วิธีนี้ไปใช้กับอย่างที่บอกว่าคนที่เขารักในอนาคตลูกเงี้ยค่ะภรรยาในอนาคตต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับถ้าจะไม่ใช้วิธีการตีจะมีวิธีอื่นไหมครับในการที่จะให้ลูกของเราหยุดกระทำสิ่งนั้น
1: จริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนาะเวลาที่ใครทำผิดอย่างเงี้ยเราก็ควรจะสอนให้เขาเรียนรู้ถึงผลกระทบหรือให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดลงไปใช่ไหมคะเช่นสมมติว่าลูกไปขโมยของเพื่อนอย่างเงี้ยหรือหยิบของเพื่อนมาเราก็อาจจะต้องให้เขาชดใช้ด้วยการงั้นเอาไปคืนเพื่อนหรือว่าต้องลิฟค่าขนมหักเงินค่าขนมเงี้ยก็คือจริงๆแล้วเราควรจะสอนให้เขาได้เรียนรู้ยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในผลของการกระทำของเขานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการที่หมอจะแนะนำในเรื่องของการลงโทษที่ไม่ใช่การตีเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายวิธีเช่นการหักสิทธิ์ริบของอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบถ้าเขาทำผิดวันนี้อาจจะงดดูทีวีหรือว่าอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวหรือเขาจะต้องชดใช้เป็นเงินค่าขนมของเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ครับแอบถามคุณหมอนิดนึงครับว่าในการที่จะใช้เหตุผลในการที่จะหักสิทธิ์หรือริบของนะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเด็กเล็กๆมากๆเรื่องของเหตุผลอาจจะยังไม่ค่อยเขาอาจจะยังนึกถึงเหตุและผลไม่ได
1: ้จริงๆเริ่มได้ตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยนะคะจริงๆช่วงวัยอนุบาล 3-4 ขวบจริงๆก็จะเป็นวัยที่เขาพอจะเรียนรู้เหตุแล้วก็ผลได้อย่างเงี้ยค่ะเขาคือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลแบบว่าเข้าใจเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะถ้าฉันทำ A เดี๋ยวฉันจะต้องได้รับผล B เพราะฉะนั้นฉันไม่ควรจะทำ A เพราะว่าฉันไม่อยากจะโดนลงโทษแบบนี้ค่ะ
0: ทีนี้เราเข้าใจละว่าความรุนแรงในครอบครัวนิยามมันคืออะไรอะไรที่นำไปสู่การเกิดความรุนแรงในครอบครัวคำถามสำคัญคือแล้วเราจะลดหรือว่าเลี่ยงความรุนแรงในครอบครัวได้ยังไงฮะ
1: อันดับแรกนะคะหมอคิดว่าขอพูดในระดับของครอบครัวก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยบางทีเกิดจากเรื่องของการไม่เข้าใจกันความขัดแย้งกันในครอบครัวแล้วก็พอทะเลาะกันคุยกันไปคุยกันมาไม่เข้าใจก็อารมณ์แต่ละคนก็ขึ้นแล้วก็ทำนำไปสู่เรื่องของการใช้ความรุนแรงลงไม้ลงมือกันอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันก็อยากให้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันดีๆสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเริ่มรู้ตัวว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องเริ่มคุยแล้วเริ่มตัวเองเริ่มจะคุมอารมณ์ไม่อยู่นะคะก็อาจจะต้องพยายามที่จะเดินถอยออกมาค่ะอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ขอเวลานอกก่อนนะยังไม่พร้อมคุยตอนนี้เพราะว่าถ้าคุยต่อเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะนำไปสู่เรื่องของการลงไม้ลงมือเราจะคุมตัวเองไม่อยู่แล้วเราอาจจะทำอะไรพลาดพังไปโดยที่เราอาจจะมาเสียใจทีหลังอันนี้อาจจะต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วก็ไปทำอะไรเช่นไปอาบน้ำไปเดินเล่นฟังเพลงจัดของเลี้ยงเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยให้รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นก่อนแล้วอาจจะค่อยกลับไปคุยกันใหม่หรือว่าถ้ารู้สึกว่าพยายามทำอะไรแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์แล้วก็รู้สึกว่าพยายามทำแล้ว

0: แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะจริงๆเนี่ยการที่มาพบนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเพราะว่านักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะมีเทคนิคหรือมีวิธีการที่แนะนำเพื่อให้ช่วยในการที่จะคุมอารมณ์ตัวเองจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นนะคะนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าหมอเชื่ออย่างนึงอะค่ะอาจารย์เต้ว่าจริงๆคนที่ทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำคนอื่นเหมือนก
1: ัน เรื่องของการคุมอารมณ์เรื่องของการเดินถอยออกมาก่อนที่เมื่อรู้ตัวว่าตอนนี้อารมณ์กำลังจะขึ้นแล้วถ้าเป็นคู่สามีภรรยามันก็จะพอที่จะตกลงกันได้ใช่ไหมครับว่าเธอตอนนี้ฉันคิดว่าเริ่มมีอารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วขอหยุดพักสักนิดนึงแต่ถ้าเผื่อตอนนี้เป็นระหว่างคุณแม่กับคุณลูกคุณลูกมีโอกาสที่จะบอกคุณแม่ได้ไหมครับว่าแม่ครับเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำแป๊บนึงนะฮะเพราะตอนนี้ผมรู้สึกอารมณ์ขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับ
0: โอ้จริงๆถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะเด็กเองเนี่ยถ้าเรามีการสอนเรื่องของอารมณ์ตั้งแต่เด็กๆว่าตอนนี้หนูรู้สึกหงุดหงิดอยู่นะตอนนี้หนูโกรธอยู่ตอนนี้หนูเสียใจถ้าเขาสามารถที่จะพูดออกมาได้ว่าคุณแม่ตอนนี้หนูโกรธอยู่หนูไม่อยากจะคุยโหตอนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแบบดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าหลายครั้งปัญหาที่เจอมักจะเจอว่าเด็กเองถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังหรือเรียนรู้เรื่องอารมณ์มาตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่สามารถอธิบายได้หรอกค่ะว่าสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ตอนนี้ที่มันเยอะมากๆข้างในเนี่ยมันคืออะไร
1: ในกรณีที่เราเป็นคนนอกครับแล้วเราเห็นว่าเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดความรุนแรงในครอบครัวนี้แล้วล่ะเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาพยายามที่จะ reach out แล้วก็พูดคุยว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนถ้าเผื่อคนคนนั้นเขาตอบกลับมาว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะอดทนมากกว่าที่จะไปขอความช่วยเหลือในกรณีอาจารย์ปิงคิดว่ายังไงครับ
0: อันนี้อย่างที่อาจารย์เต้ทราบเลยค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเขาก็เลือกที่จะอาจจะไม่ขอความช่วยเหลือหรือว่าไม่บอกให้คนอื่นทราบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุผลหลายอย่างเลยค่ะอันดับแรกก็เป็นเรื่องของความรักความผูกพันค่ะหลายๆครั้งอย่างฝ่ายชายที่มากระทำความรุนแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เขาก็รู้สึกผิดนะคะก็มาขอโทษนะคะฝ่ายหญิงก็อาจจะเห็นใจให้อภัยแล้วก็ดีกันรักกันเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะมามีการทำความรุนแรงใช้ความรุนแรงอีกอย่างเงี้ยนะคะอันดับที่สองอย่างที่อาจารย์เต้บอกเลยค่ะหลายๆครั้งเขาจะเข้าใจว่าเป็นการอดทนเพื่อลูกนะคะเพื่อให้มีครอบครัวที่สมบูรณ
1: ์
0: มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปอย่างเงี้ยนะคะซึ่งความคิดเนี้ยหมอคิดว่าอาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าการหย่าร้างเนี่ยนะคะหรือการเลิกรากันหรือว่าการที่เด็กคนนึงจะมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราไม่ใช่สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนะคะแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กแต่สิ่งที่ส่งผลกับสุขภาพจิตในเด็กเนี่ยค่ะที่ส่งผลหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งของพ่อแม่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมายกตัวอย่างว่าถ้าพ่อแม่ลงไม้ลงมือกันทุกวันทะเลาะด่าทอหยาบคายกันทุกวันแน่นอนอันนี้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กมันอาจจะดีกว่าไหมถ้าแม้ว่าเด็กจะอยู่กับพ่อแม่คนใดคนหนึ่งคนเดียวนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะให้ความมั่นคงให้ความสงบในครอบครัวกับเขาได้อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมอคิดว่ามันก็จะเกิดความสงบในใจของเด็กมากกว่าแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกับสุขภาพจิตของเด็กตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหมอคิดว่าก็อาจจะต้องค่อยๆ คิดแล้วก็ตัดสินใจอีกปัจจัยนึงที่หมอคิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจแยกทางกับสามีแล้วอาจจะติดขัดเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองยังไงหรือว่าไม่รู้จะหาเงินทองมาจุนเจือครอบครัวยังไงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำให้หลายๆคนก็ยังเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวหรือว่าอดทนกับความรุนแรงต่อไปซึ่งตรงเนี้ยหมอเองก็เรียกได้ว่าเห็นใจนะคะจันเต้เพราะว่าเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละคนมาไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีอุปสรรคตรงนี้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็คิดว่าก็เข้าใจได้ค่ะ
1: ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเราก็จะรู้แล้วล่ะว่าเราเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงนั่นแหละแต่ถ้าเผื่อในอีกสถานการณ์นึงฮะเราเป็นคนข้างบ้านเราอาจจะเป็นญาติ ซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นโดยตรงถ้าเราเป็นคนนอกเราควรจะยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความรุนแรงนั้นมากน้อยขนาดไหนคร
0: ับค่ะหมอคิดว่าประเด็นนี้ที่อาจารย์ได้ถามเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความช่วยเหลือระดับเรื่องของสังคมนะคะหมอคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันที่จะสอดส่องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าพบเห็นก็ควรจะแจ้งหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้ให้เข้ามาช่วยดูแลอย่างตอนนี้ก็มีสายด่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือกระทรวงพม.นะคะสายด่วน1300
1: 1300
0: สายด่วนความช่วยเหลือนะคะที่รับแจ้งเหตุเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะโทรไปแจ้งได้ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจภูธรนะคะแล้วก็ศูนย์ OSCC ของโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งค่ะนอกจากนี้เนี่ยหากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะพอฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะหมออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งมันอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างเนาะที่ทำให้คุณไม่ร้องขอความช่วยเหลือนะคะหลายๆครั้งคนที่อยู่ตรงนั้นอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางออกนะคะฉันจะต้องทนอยู่กับภาวะนี้ต่อไปเพราะว่าฉันมองไม่เห็นเลยว่าทางออกมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่หมอกำลังจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะมีทางออกอยู่นะคะเช่นมีการจัดบ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ให้คุณแบบได้ออกจากครอบครัวก่อนไปอยู่ก่อนกับลูกเพื่อให้สงบใจให้สบายใจก่อนนะคะแล้วอาจจะค่อยๆหาช่องทางในการที่จะทำอะไรต่อไปแบบเนี้ยนะคะ
1: วันนี้หลังจากที่คุยกับอาจารย์ปิงแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าความรุนแรงในครอบครัวมันคืออะไรสาเหตุของมันคืออะไรแล้วก็วิธีการลดหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นมันจะทำได้อย่างไรรวมทั้งสิ่งที่อาจารย์ปิงพูดก็ว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมอันนั้นเป็นแนวคิดใหม่เป็นความคิดใหม่ที่ผมเพิ่งได้จากการพูดคุยกับอาจารย์ปิงในวันนี้ครับในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ปิงในหัวข้ออื่นๆเรื่องของสุขภาพจิตต่อไปนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับอาจารย
0: ์ยินดีค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ Remind เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit, Joox. Remind, รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSVส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะหรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไปหรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อ

0: ที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วการฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวม
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับ
2: ระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะแม่เจริญเจริญบุญสูงเนินสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะตอนนั้นถ้าย้อนไปค่ะงานเยอะขนาดไหนคะแม
1: ่คือทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ยิ่งตอนทำอัลบั้มออกมาใหม่ๆเนี่ยลาออกจากงานประจำหมดเลยเพราะว่าร้องประจำเจ็ดที่
0: เจ็ดที่

0: ลาออกหมดเลย
1: แล้วงานเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะไปอเมริกาล่ะครับ
0: คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองตั้งใจว่าอายุ40เนี่ยเราจะเกษียณแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตั้งใจว่าโอเคละปีหน้าเราเกษียณแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งเพื่อนที่รักกันมากที่อยู่อเมริกาก็โทรมาบอกว่านี่แกมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาจะเปิดร้านอาหารไทยที่โน่นที่เวอร์จิเนียอยากให้แกเนี่ยมาเปลี่ยนหุ้นกันคุณทำร้านอาหารเผื่อแกเลิกร้องเพลงแกจะได้มีงานอย่างอื่นรองรับก็เห็นดีด้วยก็เรา3คนเข้าหุ้นกันใช่ไหมคะก็เปิดร้านปรากฏว่า7วันแรกขายดิบขายดีมากที่2วันรุ่งขึ้นเราจะไปที่ร้านปรากฏว่าที่ร้านถูกล็อกด้วยโซ่มีกุญแจใหญ่ยักษ์แขวนอยู่แล้วมีป้ายเขียนว่า take over เรียบร้อยแล้วเราก็งงเฮ้ยอะไรวะก็เลยโทรถามเพื่อนนี่แกมาที่ร้านหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมาถึงก็เลยรู้ว่าหุ้นส่วนอีกคนขายร้านไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเสียใจมากเพราะเพื่อนเขาก็เงินก้อนสุดท้ายของเขาเหมือนกันเราก็เลยคือเราเป็นคนที่มีสติเราเข้าวัดแต่เด็กแล้วบอกโอเคตัวเองไม่ต้องเสียใจหรอกช่างเถอะแสดงว่าเราเป็นหนี้เข้ามาแต่ชาติปางก่อนถือว่าใช้หนี้เข้าไปฉันอยู่ยังอยู่ตรงนี้แกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะหางานเดี๋ยวฉันร้องเพลงได้ฉันหาเงินได้ก็เลยเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นที่อเมริกา
1: คือระหว่าง10ปีนี่ก็คือร้องเพลง
0: ร้องเพลงอย่างเดียวเลยครับ
1: ที่เมืองนอกเหรอครับ
0: ที่เมืองนอกค่ะ
1: แล้วทำไมถึงตอนหลังคือตัดสินใจเลิกร้องเพลงเพราะว่า
0: ปีสุดท้ายที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยป่วยอย่างแรงก็คือเพื่อนเขารับงานในคาสิโนที่ชิคาโกแล้วหน้าหนาวชิคาโกหนาวมากแล้วเราเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วในคาสิโนเนี่ยคือบุหรี่ทั้งนั้นน่ะเป็นสถานที่เดียวในอเมริกาที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เราก็ช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโน3วันวันที่4หยุดร้องไออย่างรุนแรงไอแบบนันสต็อปไอแบบเหมือนคนเป็นวันโลกอ่ะไอแรงว่าไอน่ากลัวมากไอทั้งวันทั้งคืนไอ7วันแล้ววันที่8หยุดไอแล้วก็หยุดเสียงทั้งหมดหายหมดเลยเริ่มพูดไม่ได้ตั้งแต่วันนั้น
1: ไม่มีเสียง
0: ไม่มีเสียงเลย3เดือนพูดไม่ได้งานที่รับค้างไว้1ปีแคนเซิลหมดเลย
2: โอ้โห
0: แคนเซิลหมดเลยและจนกระทั่งมีงานนึงซึ่งแคนเซิลไม่ได้มาเป็นงานใหญ่ประจำปีของคนนักธุรกิจจีนก็ไปบอกกับเจ้าภาพอีกทีว่าเนี่ยขึ้นไม่ได้แน่เลยทำไงอ่ะลองไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกว่าคุณจะฆ่าผมหรือไงเพราะว่างานมันจะเริ่มแล้วอะถึงเวลาแล้วคุณจะพูดนี้ไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องขึ้นขึ้นเวทีไปถึงปุ๊บอยู่ก็หันไปบอกนักดนตรีว่าขอเปลี่ยนเพลงนะคะจากเพลงช้าๆเป็นเพลงที่ใช้พลังเยอะเหมยหัวเริ่มต้นที่เหมยหัวค่ะปรากฏว่าไม่รู้เดี๋ยวบุญต้องเป็นบุญแน่นอนก็คือสามารถร้องได้จน12เพลงแต่ตัวเรารู้ว่าร้องนี่ห่วยแตกมากร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเหมือนคนแบบว่าเพิ่งหัดร้องอ่ะ
1: จริงพอคิดย้อนกลับไปครับเราคิดได้ไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเป็นอาการมาจากอะไรกันแน่คร
0: ับ อันดับแรกเลยนี่ก็คือภูมิแพ้นั่นแหละเพราะคุณแม่เป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เล็กๆนะครับ
1: ภูมิแพ้คือ
0: ภูมิแพ้แพ้อากาศแพ้ควันทุกชนิดในโลกนี้ไม่ว่าจะบุหรี่ควันจากทูบควันจากการทำกับข้าวและโดยเฉพาะหมอกซึ่งเป็นหมอกธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะแพ้ก็แพ้ถ้าโดนหมอกจะหายใจไม่ออกเลย
2: ตอนนั้นที่แม่ไม่มีเสียงอะค่ะคุณหมอที่นู่นรักษาแม่ยังไงคะ
0: ก็ให้ยาตามปกติหมอที่โน่นเขาจะให้ยาอ่อนๆก่อนเพราะว่าหมอที่โน่นไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่คือถ้าเห็นหนักนี่คือยาหนักเข้าไปเลยที่โน่นเขากลัวโดนสูเขาก็ให้เบาไปก่อนอย่างค่อยๆไปก่อนมันก็ไม่หายก็ยิ่งเป็นหนักสะสม
2: แล้วตอนนี้แม่ยังต้องระมัดระวังดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษคะ
0: ดูแลอย่างยิ่งเลยเพราะว่าหลังจากที่เป็นหนักคราวที่แล้วเนี่ยเสียงเปลี่ยนเสียงพูดเนี่ยทุกวันนี้เสียงเปลี่ยนเสียงแตกแล้วก็เวลาร้องเพลงถ้าเสียงสูงมากๆก็จะไม่ถึงจะไม่ถึงก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายหมอบอกว่าโรคนี้รักษาไม่หายหรอกมันจะติดตัวเราไปตลอดแต่เป็นโรคที่น่ารำคาญไงแล้วก็ต้องดูแลด้วยการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะออกกำลังกายก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่หายก็ยังบางวันยังต้องใช้ยาอยู
2: ่แล้วที่แม่บอกว่าไปอยู่ที่นู่นที่อยู่ในคาสิโนมันมีพวกควันบุหรี่เยอะมาก
0: เพราะทุกคนสูบหมดคนที่ไปเล่นสูบหมดอย่างครั้งล่าสุดคุณแม่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นสูบบุหรี่จัดมากในร้านอาหารในสถานที่เขาจัดโชว์นะก็เข็ดจนตายก็แม่อีกแล้วหลีกเลี่ยงหมดตรงไหนสูบบุหรี่ตรงไหนมีควันตรงไหนแม่จะไม่ไปเลยแล้วฝุ่นละอองก็แพ้ฝุ่นเยอะก็

0: วันนี้เรามีคุณหมอโรคภูมิแพ้มาร่วมรายการกับเราเผื่อคุณแม่มีคำถามจะได้ถามกับคุณหมอนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพิณทิพย์งามจัญญาพรสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถามก่อนเลยครับคุณหมอครับภูมิแพ้ทางเดินหายใจเป็นโรคที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน
3: ่ก็สาเหตุหลักก็เป็นจากสารก่อภูมิแพ้นะคะแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้มีการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นจมูกหรือว่าหลอดลมนะคะก็มีได้ตั้งแต่เยื่อบุจมูกอักเสบแล้วก็มีหอบหืดค่ะ
0: อย่างแม่เจินนะคะแม่เจินบอกว่าแพ้ควันทุกชนิดนะคะแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มาหาคุณหมอค่ะจะแพ้อะไรบ้างคะ
3: ค่ะส่วนมากในคนไทยนะคะประมาณ 80% เนี่ยเราจะแพ้ที่ทดสอบกันว่าแพ้อะไรเนี่ยจะทดแพ้เป็นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นมันก็จะเป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะโดยมากนะมักจะอยู่ตามที่นอนหมอนนะคะพรมหนังสือเก่าๆผ้าม่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษาของคุณหมอคะใช้วิธีไหนคะ
3: จริงๆหลักการรักษาภูมิแพ้นะคะหลักๆอันดับแรกเลยก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทราบว่าเราแพ้อะไรเราก็จะเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้
0: ไม่ไปอยู่ใกล้สิ่งนั้นอย่างแม่เจิญก็ไม่ไปในสถานที่ที่มีควันบุหรี
2: ่ค่ะไม่ไป
3: ค่ะอันที่สองก็คือใช้ยาการรักษาโดยการใช้ยานะคะยาก็คือจะเป็นยาที่ไปช่วยลดอาการนะคะแล้วก็จะมียาที่ช่วยลดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจค่ะอีกประเด็นนึงก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงอาการเรื่องภูมิแพ้เราก็จะดีขึ้นได
2: ้ตอนนี้คุณแม่เป็นภูมิแพ้เนี่ยแล้วมันเริ่มหนักขึ้นตอนที่มีความรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นหอบหืดด้วยค่ะเพราะบางวันตื่นขึ้นมานี่หายใจไม่ทั่วท้องหายใจเหมือนไม่มีออกซิเจนเข้าไปข้างในเลยอ่ะหายใจขัดอันนี้จะแก้ยังไงครับ
3: ก็จริงๆอันดับแรกสุดก็คือควรจะทราบก่อนว่าแพ้อะไรอ่ะนะคะจะได้แก้ได้ตรงจุด
2: ทั้งฝุ่นทั้งควัน
3: ที่สุด
2: แพ้หมด
3: คือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเลี่ยงนะคะวิธีการเลี่ยงถ้าเกิดควันนี่จริงๆมันจะเป็นสารที่ก่อการระคายเคืองเป็นหลักนะคะก็คือแนะนำให้เลี่ยงส่วนเรื่องไรฝุ่นเนี่ยก็ต้องดูแลความสะอาดของบ้านแล้วก็ที่นอนหลักๆ ก็ต้องเป็นเตียงแล้วก็อุปกรณ์เครื่องนอนทั้งหลายเพราะว่าเราใช้ชีวิตประมาณ8ชั่วโมงอยู่บนเตียงถ้าเกิดว่าเรายังสัมผัสไรฝุ่นอยู่เราก็จะมีอาการเยอะนะคะก็คือผ้าปูที่นอนนี่ควรจะเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะแล้วก็เอาไปซักนะคะไรฝุ่นนี้จะตายต้องใช้ความร้อนนิดนึง
2: ที่นอนสามารถตากแดดแล้วมันจะหายอะไรฝุ่น
3: ตากแดดแล้วมันไม่หายค่ะเนื่องจากที่นอนเนี่ยเวลาตากแดดปุ๊บไรฝุ่นมันก็จะมุดลงไปอยู่ข้างล่าง
0: อ๋อมันหลบแดด
3: ประมาณนั้นค่ะพอมันร้อนมันก็หลบไปอยู่ข้างล่างแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดที่นอนเก่ามากเราอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะคะ
2: คุณหมอครับวกกลับมาที่อาการของคุณแม่เจนหน่อยคือตอนที่คุณแม่เจนเป็นหนักๆเนี่ยไม่มีเสียงเลยให้อาการไม่มีเสียงเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
3: ส่วนใหญ่อาการไม่มีเสียงนี่น่าจะเป็นจากสาเหตุของกล่องเสียงนะคะกล่องเสียงจะเกิดการอักเสบนะคะเส้นเสียงอะค่ะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมรักษาตัว
2: แต่นี่เป็น10กว่าปีแล้วเสียงพูดก็ยังแตกเหมือนเดิมครับ
3: ส่วนเสียงที่แหบนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่ามันเป็นเพราะว่ามันเกิดการอักเสบแล้วการซ่อมแซมมันทำให้มีความผิดปกติของเส้นเสียงนิดหน่อยเหมือนเราเป็นแผลอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดเป็นแผล
2: เป็นแผลเป็น
3: ประมาณนั้นค่ะ
0: แล้วอย่างของคุณแม่เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเหตุการณ์แบบเสียงหายอีกไหมคะ
3: คือโดยมากเสียงหายนี่น่าจะเป็นจากสมมติโดยมากนะคะการอักเสบมันจะเป็นจากการติดเชื้อบางชนิดนะคะโดยตอนนั้นคุณหมอเขาก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อยาลดการอักเสบใช่ไหมคะโดยมากมันจะเป็นจากการติดเชื้อเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสค่ะ
0: อย่างโรค

0: ภูมิแพ้เนี่ยค่ะทั่วๆไปมีโอกาสที่เราจะหายขาดไหมคะจากเดิมเคยแพ้ไรฝุ่นมีโอกาสที่เราจะไม่แพ้เป็นไปได้บ้างไหมคะ
1: ก็มันมีการรักษาบางอย่างนะคะที่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ทำให้จากที่เคยแพ้ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้มันหายไปได้นะคะซึ่งการรักษานี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีอิมมูโนเทอราปีนะคะอิมมูโนเทอราปีก็คือคล้ายๆหนามยอกเอาหนามบ่งในแบบหนังจีนกำลังภายในอะไรประมาณนั้นก็คือสมมุติเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สารก่อภูมิแพ้นั้นเข้าไปในร่างกายกระตุ้นทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ระยะเวลานานถ้าเกิดจะรักษาด้วยวิธีนี้ก็ประมาณ 3-5 ปีนะคะก็มีโอกาสที่จะอาการดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาได้
0: อย่างถ้าแม่เจินกลับไปอยู่ในที่ที่มีควันมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะคุณหมอ
1: ก็น่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่มด้วยหอบหืดก็คือเป็นการอักเสบของหลอดลมเล็กๆที่อยู่ในปอดนะคะคือถ้าเกิดเป็นหอบหืดร่มด้วยเนี่ยแล้วไปได้รับสิ่งกระตุ้นมันก็จะมีอาการกระตุ้นทำให้เกิดอาการหอบหืดขึ้นมาได้
2: อยากให้คุณหมอครับฝากถึงผู้ป่วยโรคนี้หน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงกับโรคนี้ครับ
1: ก็การปฏิบัติตัวของคนไข้โรคภูมิแพ้ก็คือ1ก็คือดูแลสุขภาพนะคะออกกำลังกายอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างได้จากการออกกำลังกายนะคะก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ทานอาหารที่สุขสะอาดมีครบ5หมู่นะคะวิตามินก็ทานจากผักผลไม้นะคะแล้วก็หลีกที่แพ้ถ้ามีอาการมากนะคะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ไปพบแพทย์ได้ยาช่วยได
0: ้
1: ค่ะ
0: ค่ะได้ง่ายคิดเยอะเลยนะคะคุณหมอทุกท่านที่มารายการของเราค่ะจะย้ำเรื่องการออกกำลังกาย
2: คือป้องกันไว้ดีกว่าปล่อยให้เป็นแล้วมาแก้ไขทีหลัง
0: ใช่ป้องกันดีกว่ารักษาช่วงหน้ายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพค่ะ
2: กลับมาในช่วงระเบียงสุขภาพนะครับวันนี้เช่นเคยครับกับ2คำถามจากทางบ้านครับจะไปฟังคำถามแรก
3: คุณหมอคะยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะ
0: ยาพ่นจมูกที่ใช้แล้วจมูกโล่งทันทีใช้ไปนานๆจะมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอ
1: มีค่ะก็คือยาพ่นจมูกที่พ่นแล้วโล่งเลยเนี่ย มันจะเป็นยาที่ไปทำให้เยื่อบุจมูกมันหดตัวเส้นเลือดหดตัวนะคะเราจะไม่ใช้ติดต่อกันเกิน7วันเพราะว่าถ้าเกิดใช้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยหลังจากหยุดใช้มันจะมีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับโยโย่อะรีบาวขึ้นมาจากเดิมที่เหมือนใช้แล้วหายโล่งทันทีกลับกลายเป็นเยื่อบุจมูกก็จะบวมแล้วก็จมูกตันแล้วก็ไม่หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้ใช้นานเกิน1สัปดาห์
2: ก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
4: คุณหมอครับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามกินนมใช่ไหมครับ
0: ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจห้ามดื่มนมจริงไหมคะมีน้องที่ทำงานด้วยกันเขาบอกว่าในนมมันจะมีสารที่ทำให้คอหนืดแล้วยิ่งทำให้หายใจไม่สะดวกอันนี้จริงไหมคะหมอ
1: ส่วนตัวคิดว่าไม่จริงนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจโดยมากจะไม่ได้แพ้อาหารนะคะจะเป็นแพ้สิ่งพวกที่เป็นที่อยู่ในอากาศมากกว่านะคะแล้วก็นมนี่ก็ไม่ได้แสดงอาการของการเวลาคนไข้แพ้นมก็จะไม่ได้แสดงอาการของทางเดินหายใจเป็นหลักนะคะส่วนที่สารหนืดๆหมอเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนระคายเคืองมากกว่าที่จะทำให้กระตุ้นให้อาการภูมิแพ้แย่ลง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกันค่ะ
0: ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจก็ดื่มนมได้ยกเว้นว่าแพ้นม
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยค่ะเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์แพทย์หญิงพินทิพย์งามจัญญาพรอาจารย์จากสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบคุณแม่เจินด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: และช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปชมสิ่งดีๆที่ไหนนะครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดราม่าครับ

0: สดเลยน่ารักไหมครับพี่หมวยครับ
1: น่ารักค่ะนี่แถวชอบเหรอ
0: ใช่ครับเนี่ยนะครับถ้าหากว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีแคคตัสอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเวลาทำงานมาเครียดๆเห็นอะไรเขียวๆหน่อยก็ชื่นใจแล้วล่ะครับ
2: ทำแรงอยู่ครับ
3: โอ้ยโอ้โหตายแล้วตายแล้วนี่เดี๋ยวนี้วางยากันขนาดนี้เลยครับเนี่ย
1: บีมนั่งทับเหรอเฮ้ยพังเลยอ่ะ
2: แล้วดูดิหวยก้นผมอะ
0: ว่าถ้าก้นพี่บีมเป็นแผลพี่บีมก็ทายาได้แต่กระบองเพชรมันไม่มียาทาให้หายนะครับ
4: ฟังดูแปลกๆแต่ก็มีเหตุผลถ้าเราเป็นแผลเราสามารถเยียวยาตัวเองได้แต่กระบองเพชรไม่ได
2: ้โอ้ยพี่สนใจกันหน่อยสิครับแล้วนี่ซื้ออะไรมาทำไมแก้ขนาดนี้เนี่ยไม่ไรอ่ะไปไหนมาเนี่ย
0: ก็วันนี้ครับผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปเที่ยวที่ที่หนึ่งครับอยากรู้ไหมครับว่าไปที่ไหนมา
2: พี่บอกว่าไม่อยากรู
0: ้งั้นคุณผู้ชมเราไปเที่ยวกันครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่เขามีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า Secret Space ครับเป็นที่ที่รวบรวมต้นไม้ไว้เยอะมากครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญวันนี้ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบพืชตระกูลแคคตัสรับรองว่าจะต้องถูกใจแน่นอนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีคร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่โอครับตั้งแต่ผมเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลย
1: ครับผม
0: ครับเคยนับไหมครับว่าข้างในนี้มีต้นไม้ประมาณกี่ชนิดครับ
1: มีเยอะมากครับจำไม่ได้จริง
0: เป็นร้อย
1: น่าจะเป็นพัน
0: น่าจะโอ้โหน่าจะเป็นพันด้วย
1: ใช่ครับผม
0: ทำไมถึงมีแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้ครับ
1: ก็คือจริงๆแล้วในส่วนของเราเนี่ยคือเราเป็นศูนย์เฉพาะพันธุ์ไม้ขายแล้วก็ส่งออกแล้วครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเอาต้นไม้มาใช้เป็นประโยชน์คือจัดในพื้นที่ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นไม้พวกนี้ใช้ได้จริงทีนี้ถ้าเกิดต้นไม้ที่ขึ้นชื่อของเราตอนนี้ก็คือแคนตัสนะครับหรือกระบองเพชรนะครับที่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมแทนที่ด้านในนะครับ
0: ครับ
1: นอกจากจะมีแล้วก็มีไม้พวกเฟิร์นพวกสับปะรดสีอะไรพวกนี้ฮะซึ่งที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะฮะ 90% จะเป็นของเราทั้งหมดเลย
0: เดี๋ยวพี่โอพาผมเดินชมสวนตรงนี้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยครับ

0: โอ้พี่โอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อาณาจักรกระบองเพชร
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแคคตัสในตรงนี้คือใหญ่มากเลยนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีทั้งแบบว่าหูอันนี้ถามจริงครับอายุแต่ละต้นนี่คือเท่าไหร
1: ่ก็มีนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ3 40 50ปี
0: แล้วอย่างอันที่มีแบบมีหลายๆ
1: อันนั้นเขาเรียกไม้กออ
0: ันนี้เป็นไม้กอ
1: ใช่ครับก็คืออายุตัวนั้นจะไม่เยอะมากแต่เพียงแค่ว่าเราใช้หลายหัวอยู่ด้วยกัน
0: มีวิธีการดูแลรักษายากไหมครับกระบองเพชรเนี่ยคร
1: ับ อ๋อไม่ยากครับในส่วนของกระบองเพชรเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาโดนฝนหรือว่าน้ำแฉะหรือว่าชื้นมากเกินไปแค่นั้นเองเพราะเป็นไม้ทะเลทรายครับไม้แรงนะครับรดน้ำไม่จำเป็นต้องรดทุกวันหมายถึงว่าอาทิตย์นึงรดครั้งหรือสองครั้งเขาก็สามารถอยู่ได
0: ้ครับผมนอกจากต้นไม้ที่เห็นว่าเยอะแล้วเห็นว่าที่นี่ก็มีจำหน่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วย
1: ใช่ครับในส่วนของที่จำหน่ายจะอยู่ในโซนทางด้านนี้นะครับ ก็จะมีราคาติดไว้ที่หน้าเชลฟ์หมดเลยบอกเลยว่าต้นไม้ประมาณนี้ไซส์นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
0: แล้วอย่างต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยจัดเป็นสวนแบบขนาดใหญ่แบบเนี้ยเรามีแบบว่าจัดเป็นแบบสวนที่เหมือนแบบเป็นสวนเล็กๆเป็นสวนถาดเป็นอะไรอย่างงี้มั้ยครับ
1: อันนี้ส่วนจริงๆแล้วของเราก็จะมีในกลุ่มของลูกค้าที่จะมาทําเวิร์คช็อปนะครับในการจัดสวนถาดเราก็มีอยู่ครับ
0: พอจะมีตัวอย่างให้เห็นมั้ยครับว่าสวนถาด
1: อ๋อมีครับผมจะอยู่ด้านใน
0: โอ้ขอดูได้มั้ยครับ
1: ได้ครับผม
0: ครับเชิญครับโอ้พี่โอครับแถวนี้นี่คือต้นไม้นี่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ใช่คร
0: ับแล้วก็ไม่ได้เป็นต้นเล็กๆแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แถวนี้ตรงไหนแพงที่สุดครับ
1: ให้ทายสิครับว่าต้นไหนแพงที่สุด
0: ถ้าแถวนี้เหรออันนี้ละกันเพราะนี้กอใหญ่สุด ใช่ไหมครับ
1: อันนี้ราคาก็ค่อนข้างอยู่นะครับ
0: อันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 20,000 ครับ
0: ประมาณ 20,000
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วถ้าย่อมลงมาหน่อยอย่างอันนี้ล่ะครับ
1: อันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันแพงมั้ยครับ
1: ละ 60,000 แพงไหมคร
0: ับ 60,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: กระถางแบบนี
1: ้ใช่คร
0: ับ โอ้แต่หลายๆคนก็เข้าใจว่ากระบองเพชรเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่แพงแล้วก็ดูแลรักษายาก

0: นี้จริงไหมครับ
1: ก็มีส่วนนะแต่ละสายพันธุ์จะการดูแลก็จะไม่เหมือนกัน
0: อย
1: ู่แล้ว
0: อย่างที่พี่โอเนี่ยคลุกคลีกับการปลูกต้นไม้มาจัดสวนมาอะไรเงี้ยครับการจัดต้นไม้การปลูกต้นไม้การจัดสวนเนี่ยมีส่วนสำคัญกับสุขภาพยังไงบ้างครับ
1: ก็คืออันดับแรกเลยคือ1มันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะครับการที่เราปลูกต้นไม้ได้ดูสิ่งที่เราชอบมันก็จะมีความสุขในตัวเราอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปหาอะไรข้างนอกได้เลยเพราะว่าเราสามารถเดินดูรดน้ำพรวนดินหรือว่าดูแลดูว่าเขามีดอกออกดอกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็มีความสุขกับการที่เราได้อยู่กับเขาแล้วครับ
0: โดยที่สำคัญเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีเขียวๆเนี่ยรู้สึกสบายตานะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้สีแดง ไม่สบายตาเดี๋ยวผมเอาไปดูแลเอง
1: โอเค
0: ขอบคุณมากครับพี่โอครับ
1: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับรู้สึกสดชื่นเหมือนผมไหมครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระบองเพชรหรือว่าแคคตัสเนี่ยนะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่น้อยแต่มาที่นี่ทั้งทีนะครับของฝากของพี่หมวยพี่บีมมีแน่นอนครับเดี๋ยวผมเลือกไปให้นะครับ
2: น่ารักมากๆเลยอ่ะแฮลพี่ว่าต้นเล็กๆมองเพลินแล้วบางต้นก็มีดอกสีสวยด้วยเวลาที่จัดเรียงอยู่ในตะถางนะมันเหมือนกับเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับแล้วแคคตัสเนี่ยนะครับดูแลรักษาง่ายมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดให้พี่หมวยสวยๆเลย1กระถางเวลาพี่หมวยตื่นนอนมาเห็นแล้วก็จะได้สดชื่นไงครับ
3: จริงๆถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องแคคตัสเนี่ยผมเนี่ยครับมีความรู้ดีมากเลยเป็นที่1เลยนะครับไม่เป็น2รองใคร
2: อ้าวบีมก็รู้เหมือนกันเหรอพวก
3: รู้ครับ
2: กระบองเพชรเนี่ย
3: นี่เห็นอย่างงี้นะฮะลูกกลมๆม
2: ี
3: หนามออกมาเนี่ยเห็นหนามเล็กๆนะครับผมแล้วลูกไม่ใหญ่มากนะฮะอันนี้แคคตัสแน่นอนรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วหนามแหลมกว่านี้หน่อยแล้วก็หนามเยอะมีก้านด้วยยาวๆนะครับผ่าออกมาเป็นมีสีเหลืองข้างในนะฮะมีกลิ่นหอมๆนะครับผมอันนั้นทุเรียนครับ
0: ทุเรียน
3: แล้วถ้าเผื่อใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับผมหนามสั้นลงมาหน่อยแต่ว่าหนามเยอะนะฮะผ่าออกมาข้างในมีกลิ่นหอมๆเหมือนกันครับสีเหลืองอันนั้นขนุนครับ
2: พี่ว่าพอแล้วดีกว่าพี่ว่าพอแล้วดีกว่าหมดเวลาแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราสามคนพร้อมทั้ง Healthy Village รายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: นอกจากนั้นยังมีเป็นต้นเลยครับต้นแล้วเป็นหนามรอบๆเลยฮะอันนั้นไม่ควรปลูกในบ้านนะครับ
4: ทำไมครับ
3: อันนั้นต้นงิ้วครับ
4: ต้นงิ้ว
2: พี่ว่าเลิกเลยนะไปกันดีกว่า
4: ก็ว่าอย่าง
3: ถ้าเผื่อครับบางคนก็ชอบตี
2: เดี๋ยวไปลงกระถางดีกว่าเนาะ
4: ใช่ครับ
2: ไปลงแบบว่าเป็นป่าใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ยังไงครับ
4: หนาวมา

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับและต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะ

0: ผมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
1: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกอักเสบเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่

0: อาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากครรภ์ก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยไอโซทายค่ะ

0: แล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนาและสมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบเรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอนาปานสติเอ่ยอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนตอนไปเรียนเบเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วกว่าจะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับคนไข้เนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็

มาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอานาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลา

0: คือมันจะใช้ในเรื่องอักของเสียที่เป็นพิษอะเมื่อเราทดสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออกมากขึ้น
1: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ยเราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆนะอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของมันออกมาได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำปั้นเนี่ยกำปั้นหลวมๆแล้วก็อนุชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่าให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็นนะ
1: คือแค่ให้รู้ว่า
0: ลมเป่าลมงั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
2: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
1: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามาเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
1: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1

0: ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เนี่ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยนะชูมือ2ข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือ2ข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูกันแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังหนักเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้คราวในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอแค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได้

0: ผมประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่ มันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะ อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการพวกนี้ก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ยๆนั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจออกยาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: ก็คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกระข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิ

ลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการแก้ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่4ค่ะ

0: SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาทั้งปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKD 7นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะฉะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทํา 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทํา 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัย

0: ในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
1: ่เวลาที่เราไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมันมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะก็จะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
2: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
1: หายใจเข้าลึกกันไว้นิดนึงกันนับ1 2ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
2: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
1: ควรชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกลดมือลงนะเหมือนนกกางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
2: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
0: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคเฉื่อยโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักว่าเออตอนนี้ผมดำเป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแหงนแล้วแหงนอีกเดี๋ยวนี้ขาก็เดินไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
4: CD4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่ CD4 ขึ้นช้ามากแล้วก็พอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 5-10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายมากเลย
5: มีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
6: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรง
7: สุขภาพด
6: ีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
2: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อนๆ
1: ถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
8: อย่าแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยให้ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะ

0: ใส่ให้แค่นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนาดขึ้นประจังเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกๆคิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำโปรดให้เพื่อนๆค่ะ
1: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเขาเข้ามาจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
2: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขคอนิจิวะ
2: คอนิจิวะ
1: โอ้ยแบบเนี้ยวันนี้มาทั้งแบบพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเลยอะค่ะ
2: โอ้น่าทานมากๆเลยคร
1: ับใช่จริงๆอันนี้เป็นแบบของโปรดพี่เลยนะเป็นอาหารที่เราชื่นชอบมากแล้วจริงๆอาหารญี่ปุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างมีมากมายแล้วก
2: ็
1: เป็นที่นิยมในประเทศไทยนะคะนอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี้ยในอาหารญี่ปุ่นยังมีข้อดียังไงบ้างในมุมมองของเชฟ
2: จริงๆเนี้ยนอกจากความสดใหม่แล้วก็ความพิถีพิถันในการทำอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอาหารที่ทำให้สุขภาพดีแล้วก็อายุยืนยาวเลยครับพี่เอก
1: เพราะว่าถ้าเราดูในข้อมูลนะคะตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก82ปีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะคุณฟูสะทาสึมินะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอายุอยู่เกิน116ปีไปแล้วนะคะถ
2: ือ
1: ว่าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นวันนี้นะคะ Food Choice จะมาไขความลับอายุยืนกับอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรที่ดีกับสุขภาพและส่งเสริมการที่มีอายุยืนได้ยังไงค่ะความลับแรกนะคะที่เราจะมาคุยกันสำหรับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งของภาษาญี่ปุ่น
2: บอ
1: กว
2: ่
1: าฮาราฮาชิบุนะคะ
2: ค
1: ำนี้เนี่ยมันแปลว่ากินเข้าไปแล้วให้มันอิ่มท้องประมาณ 80%

0: จะมีคนถามบ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะกิน 80% นี้คืออะไรนะคะจริงๆที่มาอันเนี้ยมันก็จะมาจากกลุ่มของคนโอกินาวาเนาะเขาจะไปถามแล้วก็บอกว่าเออเป็นข้อสังเกตว่าในคนโอกินาวาเนี่ยจริงๆเวลาเขากินอาหารเนี่ยเขาจะไม่กินจนอิ่
1: ม
0: ทีนี้ถามว่าเวลาถ้าเราจะทำเนี่ยทำยังไงต้องบอกว่าถ้าเรามีความหิวปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเราเริ่มกินอาหารเนี่ยตอนแรกอะความหิวจะหายก่อนพอหายหิวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะเริ่มอิ่มเพราะฉะนั้นเราให้กินแค่ตรงจุดที่เราหายหิว
1: แต่ไม่ถึงขนาดอิ่ม
0: ถูกต้องอันนี้ค่ะคือประมาณ 80% คือไม่ต้องกินจนอิ่มมากเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆอันแรกนะคะก็คือกินแค่หายหิวอันนี้คือได้แหละ
1: ครับผมแล้วกินอาหารแค่ 80% เนี่ยครับมันดีต่อสุขภาพยังไงครับพี
0: ่ก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราต้องมีเต็มร้อยใช่ไห
1: ม
0: การกิน 80% แปลว่ากินขาด
1: ๆ
0: กินไม่พอ
1: ครับผม
0: นะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า caloric restriction นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเราจะฮิตคำว่า IF เราได้ยินบ่อยๆ
1: ใช่ไห
0: มถ้าเรากินน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายก็จะเริ่มเอาของที่มีในร่างกายมาใช้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่าอ้วนนี่ก็จะลดลงนะคะอันที่สองเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีระยะเวลาในการที่จะซ่อมแซมไม่ไปกระตุ้นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอะไรใดๆก็ตามที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยต้องใช้งานเยอะพูดง่ายๆก็คือว่าจริงๆอ่ะร่างกายไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเต็มร้อยหรือเกินร้อยแต่เราใช้งานเขาให้น้อยที่สุดเท่าที่ร่างกายเรายังทำงานไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นลดการเสื่อมโทรมหรือว่าลดการทำงานในร่างกายลงมันมีข้อมูลค่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นในสัตว์ทดลองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราให้อาหารเขาเต็มที่ 100% กับเราจำกัดอาหารของเขาเนี่ยปรากฏว่าในสัตว์ทดลองอะค่ะถ้าเราจำกัดอาหารเนี่ยเขาอายุยืนยาวกว่าก็เลยเป็นที่มาว่าคอนเซปต์ของ caloric restriction แล้วนี่ก็เข้ากับคอนเซปต์ที่คนญี่ปุ่นกินนะคะว่ากินแค่ 80% ค่ะโดยทั่วไปนะคะถามว่าเอ๊ะแล้ว 80% มันคืออะไรเอาเป็นว่าเราต้องการกี่แคลอรี่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะหลักๆเนี่ยบอกว่าที่เราต้องใช้ตอนที่เราอยู่นิ่งๆอยู่ประมาณสัก20ถึง22แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลต่อวันทีถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟมากๆหรือออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างตั้มเนี้ยเราก็จะบวกไปแล้วก็ดูว่าถ้าเราออกกำลังกายเอาง่ายๆเลยสมมติถ้าตั้มอยู่ในยิมแล้วตั้มเห็นว่ามันเบิร์นไปเท่าไหร่ตั้มก็เติมไปเท่านั้นแต่ถ้าสมมติใครอยากจะลดน้ำหนักก็เอาเป็นว่ากินเท่าที่ร่างกายต้องใช้แล้วส่วนที่ออกกำลังกายก็เอาไปลดส่วนของตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าในกรณีที่เรากินเนี่ยถ้าเราไม่กินมากจนเกินไปร่างกายก็จะไม่สะสมดังนั้นเนี่ยโดยทั่วไปอะค่ะเรากินประมาณ 80% เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับสุขภาพเวลาที่เราจะลดอาหารนะคะคำถามคือเอ๊ะเราต้องลดเท่าไหร่หรอโดยทั่วไปเราจะลดประมาณ 10-30% ของพลังงานแล้วการลดแค่นี้ค่ะจะไม่ทำให้ร่างกายเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือขาดสารอาหารค่ะ
1: คราวนี้เทคนิคครับคนก็จะสังเกตว่าเฮ้ยแล้วกินยังไงให้เรารู้สึกว่าแค่หายหิวแต่ว่าไม่ถึงกับอิ่มนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกินให้นานมากขึ้นครับบางทีเราเร่งรีบมากๆเนี่ยกินกินกินเข้าไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากครับช่วงเวลาที
0: ่ไม่ทันคิด
1: หายหิวไปจนถึงอิ่มเนี่ยมันแคบมากๆจนเราอ่ะรู้สึกไม่ทันเราอาจจะ extend เวลาให้มื้ออาหารนั้นน่ะนานมากขึ้นอาจจะเคี้ยวให้ช้าลงหรือค่อยๆกินให้นานมากขึ้นครับอย่างที่2คือคนญี่ปุ่นที่ใช้กันคือเขาจะจัดภาชนะเยอะๆครับอย่างเนี้ยเราเห็นเซตเนี่ยก็จะมีภาชนะเล็กๆน้อยๆเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าบางทีเขามาเป็นเบนโตเซตมีเป็นช่องๆเยอะๆแล้วก็มีอาหารเล็กๆน้อยๆฟิลเข้าไปให้รู้สึกเยอะหรือแม้กระทั่งเป็นเซตอาหารเลยที่เรียกว่าไคเซกิเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆเนี่ยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากินในปริมาณที่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอามารวมกันเป็นจานเดียว
0: เรามองเห็นหลายอย่างโอเครับข้อที่2นะคะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นจะรู้ว่ามีผักหรือมีเครื่องเคียงเยอะมากเลย
1: เยอะมาก
0: ซึ่งอาจจะเกินครึ่งนึงของถาดด้วยซ้ำไปที่จะเต็มไปด้วยผักอันนี้มันช่วยยังไงเอ่ย
1: โอ้จริงๆเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันเลยครับว่าผักเนี่ยหนึ่งเลยคือไฟเบอร์สูงครับ
0: ใช่
1: อย่างที่สองคือวิตามินเนี่ยเยอะมากๆนะครับแค่2 อย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วครับพี
0: ่ไม่เพียงแค่คนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นข้อมูลของทั่วๆโลกเลยบอกว่าอาหารสำหรับคนที่สุขภาพดีหรือว่าในกลุ่มประเทศที่มีอายุยืนยาวเนี่ยเราไปมองแพทเทิร์นของอาหารของเขาเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของผักผลไม้เยอะพี่อยากรู้ว
1: ่
0: าถ้าสมมติว่าญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะกินผักอะไรที่พี่เห็นเน
1: า
0: ะส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่สำคัญช่วงนี้ก็จะเป็นมันหวาน
1: โอ้ครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่เจอบ่อยเนี่ยครับสาหร่าย ผมสาหร่ายทุกชนิดที่มีเนี่ยเขากินหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นวากาเมะสาหร่ายแดงหรือว่าสาหร่ายเป็นแผ่นที่เขาจะใช้สำหรับใส่ในน้ำซุปพวกคอมบุต่างๆครับผม
0: ข้อดีนะคะในกรณีที่จะกินเป็นพวกของสาหร่ายเนี่ยนอกจากจะได้แร่ธาตุแล้วเนี่ยก็ยังจะได้พวกของโอเมก้า3นิดนึงด้วยนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีแร่ธาตุเยอะนะคะมีไฟเบอร์นะคะในกรณีของกลุ่มสาหร่ายอันที่2ในกรณีของมันหวานเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าจะมีไกลซีมิกอินเด็กซ์ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับในคนที่จะกินเพื่อที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดมันไม่สูงมากนักนะคะในกลุ่มของเห็ดเองเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่เราคุ้นๆกันคนรู้จักชิตาเกะทราบไหมว่าชิตาเกะคือเห็ดหอม หลายคนกินเห็ดหอมแต่ไม่รู้ว่าเห็ดหอมคือชิตาเกะ ชิตาเกะคือเห็ดหอมสดใช่ไหมคะแล้วพอไปตากแห้งก็จะกลายเป็นเห็ดหอมเนาะจริงๆมันก็จะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะวิตามินดีนะคะแต่ว่าในเห็ดหอมสดอาจจะน้อยหน่อยตัวที่เป็นเห็ดหอมตากแห้งก็จะเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในเห็ดเองก็มีโปรตีนด้วย ใช่ไหมคะดังนั้นอันนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารที่มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผักซึ่งกินเยอะในทางญี่ปุ่น
1: แล้วได้สังเกตแล้วว่าผักของญี่ปุ่นหลายๆอย่างเนี่ยจะมีความอูมามิในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเวลากินเนี่ยเราไม่ค่อยเคลียร์ออกแม้กระทั่งเป็นคนไทยเองก็ตามเนี่ยก็จะนิยมกินผักของญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอคนญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลยถูกปลูกฝังว่าผักจริงๆกินแล้วมันอร่อยแล้วรสชาติมันอร่อยในตัวเองเนี่ยจะทำให้เด็กของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะติดการกินผักมาจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับ
0: ไขความลับข้อที่3นะคะหลังจากที่บอกว่ากินน้อยกินผักเยอะแล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพี่เลยก็คือปลา
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นนี้ตลาดปลาขึ้นชื่อมาก
1: ใช่
0: ไหมคะตรงนี้มีตั้งหลายอย่างอะต้อมเราจะเลือกยังไงดีแล้วแต่ละชนิดมันต่างกันยังไง
1: ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าโปรตีนหลักของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นปลานะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นประเทศเกาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยปศุสัตว์บนเกาะเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเขาก็จะเน้นทำประมงต่างๆการตกปลาต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวาไรตี้ของปลาที่คนญี่ปุ่นกินเนี่ยเยอะมากๆเลยถ้าเกิดเราเคยไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยชาร์ตปลาที่เขาติดไว้ตามบ่อเนี่ยเยอะมากๆเลยครับแล้วก็จะมีตามฤดูกาลต่างๆด้วยทำให้เวลากินปลาเนี่ยไม่เบื่อพอเขาวนชนิดไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ได้ซ้ำซากอยู่กับปลาชนิดเดียวคร
0: ับ อย่างข้างหน้าอย่างเงี้ยนี่คือปลาอะไรแล้วก็ยังไงบ้าง
1: คนไทยน่าจะต้องเจอบ่อยแน่นอนนั่นคือตัวอากามิหรือปลาทูน่าเนื้อแดงนะครับแล้วก็ตัวฮามาจิซึ่งเป็นเยลโลเทลส์นะครับคือตัวปลา
0: หางเหลือง
1: ข้อดีของทั้งสองกลุ่มนี้เลยคือไขมันต่ำนะครับอย่างที่เรียกมาเนี่ยคือส่วนของอากามิเนี่ยจะเป็นส่วนลีนที่สุดคือไขมันต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ปลาเนื้อแดงเนี่ยที่จะได้ประโยชน์ถัดมาเลยคือเหล็ก
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าปลาเนื้อแดงเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นธาตุเหล็กเยอะๆนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะได้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปค่อนข้างสูงนะครับ
0: ในเลือด
1: ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณโปรตีนก็สูงเช่นเดียวกันอย่างที่บอกแล้วว่าปริมาณไขมันจะค่อนข้างต่ำครับผม
0: แต่ว่าจะมีคนชอบกินพวกท้องปลาตอนเนี้ย
1: จริงๆท้องปลาเนี่ยไขมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับปลาที่เป็นปลาไขมันเช่นปลาแซลมอนเนี่ยจริงๆแล้วปริมาณไขมันอาจจะไม่ได้สูงเท่ายกเว้นในส่วนของปลาโอโทโร่นะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีไขมันถ้าเทียบกับเนื้อวัวเนี่ยคือแทบจะไขมันแทรกเยอะยังกินเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับโอโทโร่
0: พอพูดถึงแซลมอนเนี่ยจริงๆแซลมอนอาจจะไม่ใช่ปลาประจำหรือปลาหลักในญี่ปุ่นเนาะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ได้ทานปลาแซลมอนนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเริ่มนิยมมากขึ้นเมื่อคนญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มย้ายถิ่นฐานไปตามประเทศอเมริกาหรือประเทศยุโรปต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเจอปลาแซลมอนนี่จะเยอะๆในฝั่งยุโรปใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พอทานแล้วเริ่มติดใจมากขึ้นหรือเรามาใส่ในเมนูอาหารเพิ่มมากขึ้นเช่นเป็นคาลิฟอร์เนียโรหรือว่าการทำเป็นซูชิโดยใช้ปลาประจำถิ่นเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแพร่กลับมาที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทานแซลมอนเพิ่มมากขึ้นครับ
0: ฟังมาตั้งเยอะแล้วมีตั้งหลายชิ้นนะคะทั้งหลายชนิดแล้วก็หลายส่วนของปลาเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต้อมจะแนะนำให้กินปลาต้อมจะแนะนำให้กินปลาส่วนไหนแล้วก็กินอย่างไร
1: จริงๆ จะบอกว่าปลาเนี่ยอย่างแรกเลยไม่อยากมีข้อจำกัดอยาก encourage ให้คนกินปลาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปลาเนื้อแดงปลาเนื้อขาวหรือปลาที่มีไขมันสูงสามารถทานได้หมดเลยนะครับเพราะว่าปลาที่มีไขมันสูงเนี่ยก็มีประโยชน์นะฮะถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดก็ต้องเลือกเป็นปลาที่ค่อนข้างลีนนิดนึงคือปลาเนื้อขาวนะครับที่มีไขมันต่ำหรือว่าแม้กระทั่งเป็นปลาเนื้อแดงที่มีส่วนไขมันต่ำเช่นอากามิอย่างเงี้ยก็จะมีไขมันต่ำครับผม
0: แล้วก็วิธีการทำ
1: นะ
0: ก็ถ้าสังเกตคือของญี่ปุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ปลาจะเป็นลักษณะของการกินสดหรือว่าเป็นปลาดิบนะคะ
1: เป็นซาชิมิครับผม
0: แล้วถ้าเป็นปลาไทยกินดิบได้ไหม
1: จริงๆปลาไทยไม่ได้หนักให้กินดิบเพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยจะมีพยาธิค่อนข้างเยอะ
0: ใช่อันนี้อันนึงนะที่จะต้องเตือนทุกท่านเลยก็คือว่าถ้าจะกินเนี่ยเป็นพวกปลาแม่น้ำหรือว่าของบางอย่างเนี่ยควรจะกินเป็นสุกถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยในกรณีของการกินสุกเนี่ยถ้าเกิดเรากินเป็นลักษณะของยำต้มนึ่งย่างปิ้งใดๆเนี่ยที่ไม่มีการเติมน้ำมันแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารเนี่ยทนมากขึ้นนะคะไขความลับข้อที่4นะคะเมื่อกี้ต้องบอกไปแล้วว่าโปรตีนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาจากปลา
1: ครับผม
0: แต่พี่ขอเถียงนิดนึงว่าญี่ปุ่นกินเต้าหู้เยอะแล้วจะเห็นว่าในเมนูของอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะมีเต้าหู้ปนอยู่หลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะ
1: นอกจากในซุปมิโซะที่เราเห็นเนี่ยที่จะมีเต้าหู้ใส่เข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยในแอปเปิลไทเซอร์หรือตัวที่เปิดเย็นๆเนี่ย
0: มันจะมีเต้าหู้ก้อนแล้วก็ราดด้วยโชยุหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
1: จะเป็นเต้าหู้เย็นครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะใส่อะไรด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นขิงขูดเป็นเล็กๆให้มันมีกลิ่นมีความเผ็ดขึ้นนิดนึงแล้วก็ราดด้วยโชยุนะครับให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ต้องเล่าว่าตัวเต้าหู้เนี่ยไม่ได้กำเนิดจากตัวญี่ปุ่นเองนะครับเขารับวัฒนธรรมมาจากประเทศจี
0: น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหมันก็จะคล้ายบ้านเราเพราะเราก็รับมาจากจีนเหมือนกันก็จะมีทั้งเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ที่เป็นซิลกี้เลยคือเป็นนิ่มๆเลยนะครับกับอันนึงคือเป็นเต้าหู้ที่เป็นช้างๆคือเป็นก้อนๆหยาบๆนิดนึงวิธีทานปรุงอาหารหรือวิธีการทานเนี่ยก็จะคล้ายๆประเทศจีนนะครับอย่างเต้าหู้ที่เป็นนิ่มๆเนี่ยเขาก็จะกินสดเลยหรือเอามาใส่ในอะไรที่มันเป็นน้ำๆนะครับเช่นเป็นซุปต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเต้าหู้ที่เป็นก้อนที่มันหยาบๆ
0: ข้าวมาผัด
1: บางทีเรากินเองเนี่ย texture อาจจะไม่ได้เป็นรส texture ที่มันอร่อยสำหรับในบางคนบางทีเนี่ย
0: จะหยาบๆหน่อยเนาะ
1: ใช่เขาก็จะมาผัดกับน้ำมันนะครับให้มันมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นด้านนอกนะครับหรือบางคนเนี่ยเอาไปทอดเลยให้มันเป็นเต้าหู้ทอดครับผม
0: จริงๆแล้วถามว่า2อันนี้เนี่ยมีคุณค่าทางอาหารต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นในแง่ของโปรตีนนะคะตัวที่มันจะเป็นเต้าหู้ที่มันค่อนข้างเฟิร์มหรือว่าแข็งหน่อยเนี่ยโปรตีนมันจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับอันที่มันนิ่มๆนะคะในส่วนของแคลเซียมเองก็จะมีความต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถจะเลือกกินได้ตามความชอบนะคะอันนี้เหมือนที่บอกไปตอนว่าทำไมมันถึงมีข้อดีหนึ่งก็คือไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่2ก็คือโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำอีกอันนึงที่เป็นข้อดีนะคะก็คือจะมีไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าเป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งอาจจะเหมาะในคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองหรือว่ามีปัญหานะคะอันนี้ก็จะทำให้ได้รับเรื่องของเอสโตรเจนจากธรรมชาติไม่ต้องเสี่ยงกับการเกิดเรื่องของมะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นซึ่งกินเต้าหู้เยอะๆเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ค่ะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านม
1: อย่างที่บอกว่าต้องระวังบางเมนูนะครับว่าถ้าเกิดเอาเต้าหู้ไปทอดเนี่ยจากที่คอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำเนี่ยที่อาจจะสูงขึ้นมาได้
0: รับข้อที่5นะคะต่อเนื่องจากเรื่องของเต้าหู้เมื่อสักครู่เลยเมื่อกี้ต้อมบอกว่านี่ไงอยู่ในอันนี้อันนี้คืออะไรคะมิโซะใช่ไหมซุปมิโซะใช่ไหมมันจะมีความพิเศษนิดนึงเวลาที่เรากินซุปมิโซะเนี่ยมันจะมีกลิ่นพิเศษนิดนึงแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เขาจะเอามาหมักเราอาจจะเคยได้ยินว่าโยเกิร์ตมันดีกับสุขภาพซึ่งจริงโยเกิร์ตก็คือเอานมไปหมักใช่ไหมตอนนี้ถ้าฝั่งเอเชียก็จะมีหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนัตโตเองนะคะหรือว่ามิโซะเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นของหมักเนาะเวลาที่หมักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกของโปรไบโอติกหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกคุณค่าทางอาหารที่ดีนะคะซึ่งจะทำให้อาหารญี่ปุ่นเนี่ยแลดูเป็นอาหารสุขภาพได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของมิโซะหรือว่านัตโตะ
1: ใช่ครับอย่างฝั่งที่เป็นยุโรปเนี่ยเขาจะหมักโยเกิร์ตกันใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักในชื่อแลคโตบาซิลัสใช่ไหมเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในนมเนาะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีอีกกลุ่มนึงที่ใช้หมักครับเขาเรียกว่าโคจิวิธีการเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาหมักซึ่งพอเอาข้าวมาหมักเนี่ยมันจะมี2สิ่งมีชีวิตที่โตร่วมกันนั่นก็คือส่วนของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นเชื้อราที่ดีครับพอเขาอยู่กันแบบเป็นมิวชวลิซึม
0: เขาเพิ่งพาอาศัยกันเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน
1: ใช่ในขณะเดียวกันพอเขาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอาพลังงานจากข้าวมาใช้แล้วก็ผลิตเป็นสารอื่นๆที่ดีต่อร่างกายออกมาด้วยครับเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยที่เป็นโคจิเนี่ยครับไปใส่ในถั่วเหลืองเขาก็จะเอาทั้งข้าวทั้งถั่วเหลืองเนี่ยมาทำปฏิกิริยาต่างๆก็ออกมาเป็นของหมักต่างๆของประเทศญี่ปุ่น
0: เมื่อสักครู่เนี้ยเขาจะมีข้าวหมักเนาะซึ่งในข้าวหมักนั้นนะมีทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักอยู่ในถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งในถั่วเหลืองเองก็มีแป้งซึ่งเป็นสารอาหารเนาะทีนี้แบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเนี่ยก็จะเริ่มใช้พลังงานจากถั่วเหลือง
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำให้เกิดปฏิกิริยามีสารเคมีใดๆเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นสิ่งพิเศษที่เรียกว่านัตโตะใช่ไหมคะ
1: รวมถึงมิโซะด้วย
0: มิโซะนี่มันหมักอะไรอ่ะ
1: เป็นโคจิที่เป็นคนละประเภทกัน ต่ว่าเป็นถั่วเหลืองเหมือนกันนะครับอย่างตัวลัตโตเนี่ยก็จะเป็นถั่วเหลืองยังเป็นเม็ดอยู
0: ่ยืด
1: ใช่แต่ว่ามันจะมีสารต่างๆที่เกิดจากโคจิเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีความยืดขึ้นในขณะเดียวกันมิโซะเนี่ยเขาจะเอาตัวถั่วเหลืองเนี่ยไปบดให้มันเป็นเนื้อเนียนก่อนเพราะนั้นเท็กซ์เจอร์ก็จะไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันโคจิของประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้แค่ลัตโตกับตัวมิโซะอย่างเดียวนะครับเขาหมักเยอะมากแม้กระทั่งสาเกเองก็ตามเนี่ยก็ใช้ตัวโคจิเป็นตัวขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนดื่มไวน
1: ์ครับ
0: ญี่ปุ่นก็จะกลายเป็นสาเก
1: ครับผมกลับมาที่นาโตะกับมิโซะครับพี
0: ่ได้ค่ะ
1: คราวนี้นาโตะกับมิโซะเนี่ยเขามีคุณประโยชน์ยังไงบ้างครับผม
0: โอเคก็จริงๆมันก็คือเป็นแหล่งโปรตีนเนาะแล้วก็จะบวกอีกนิดนึงก็คือจะได้ส่วนที่จะเป็นเรื่องของตัวโปรไบโอติกส์ที่บอกมาในกลุ่มของอาหารหมักกลุ่มนี้ก็ยังมีพวกของวิตามินที่มากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโฟเลตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ B6 นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ K2 ซึ่งจะช่วยในเรื่องของกระดูกนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นแล้วก็ดีขึ้นดังนั้นอันนี้ก็เลยจะเป็นข้อดีที่มีผลดีกับสุขภาพเมื่อมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย
1: ครับผม
0: ข้อเสียมีอะไรบ้างคือเวลาที่เราไปปรุงพวกนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องของโซเดียมที่เยอะนิดนึงถ้าสมมติว่าเราซดน้ำไปเยอะๆเราจะสังเกตว่ามันอาจจะมีการปรุงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่ากินได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่ากินอย่างไม่อั้นนะคะไขความลับ6อันนั้นเป็นแก้วที่วางอยู่ข้างๆตั้มเลย
1: ครับผม
0: เวลาที่เราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเรามักจะต้องดื่มชาเขียวกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเรามีชาหลากหลายชนิดมากนะครับถ้าฝั่งจีนเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะครับเผื่อก็จะมีอู่หลงมีอัดสามอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเนี่ยเขาจะเอาใบชามาครับตากแห้งๆฮะหลังจากนั้นเขาจะเอาไปโรสเอาไปอบให้มันมีความอูมามิเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นจะสังเกตว่าชาที่เกิดจากการชงต่างๆออกมาเนี่ยนะครับ
0: จะ
1: เป็นสีน้ำตาลเพราะมันเกิดจากการอบมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกาแฟครับสีก็จะมีสีคล้ายๆคาราเมลนะครับขึ้นอยู่กับว่าระดับความเข้
0: ม
1: ที่เราไปคั่วเนี่ยมันคั่วได้เยอะแค่ไหนนะครับก็มีตั้งแต่จางมากไปจนถึงเข้มมาก
0: ซึ่งในกรณีของชาโดยเฉพาะพวกชาดำชาจีนพวกนี้ค่ะเวลาเราชงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปเรียนชงชาจะรู้ว่ารอบแรกจะเป็นน้ำร้อนล้างเขาเรียกว่าบรูมเนาะทำให้มันตื่น
1: ตื่นขึ้นมันมีความอมน้ำเข้าไปในช่วงแรกก่อน
0: อันนั้นคือน้ำแรกทิ้งก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำที่สองซึ่งปกติเราจะไม่ได้ทิ้งชาเอาไว้ในโถชงยิ่งทิ้งเอาไว้นานเนี่ยมันก็จะมีทันนินเยอะขึ้นซึ่งมันจะทำให้ขมขึ้นนะคะ
1: แล้วก็ฝาดด้วย
0: ใช่แต่ว่ามันจะมีข้อดีคือจะช่วยในแง่ของการรักษาในคนที่เรื่องของท้องเสียหรือว่าพูดง่ายก็คือว่ากินพวกนี้ก็อาจจะทำให้เกิดท้องผูกได
1: ้ครับผมแต่สำหรับชาเขียวเนี่ยจะแตกต่างจากกลุ่มชาที่มาจากประเทศจีนนิดนึงตรงที่ว่าชาเขียวเนี่ยเขาจะไม่ผ่านวิธีการคั่วครับผมวิธีการเนี่ยเขาก็จะเด็ดมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะไปบดเลยให้เป็นผง
0: ถ้าเกิดสังเกตสีชาเขียวนี่ก็อาจจะยังเห็นเป็นสีแบบเหมือนใบชาเนาะไปผึ่งลมไว
1: ้สาเหตุที่เป็นสีเขียวเพราะว่าเขาไม่ผ่านการคั่วนั่นเองครับมันเลยทำให้สีที่ชงออกมายังมีความเป็นสีเขียวอยู
0: ่
1: คราวนี้วิธีการชงก็จะไม่เหมือนวิธีการชงของชาจีนที่จะราดน้ำแล้วให้เขาแช่ไว้นะครับวิธีการชงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาบดเป็นผงแล้วเขาต้องการจะกินเข้าไปทั้งหมดเลยเพราะนั้นวิธีการชงเขาจะมีถ้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรงเฉพาะของเขานะครับทีนี้สังเกตว่าถ้าเกิดเราชงชาปกติเนี่ยเราใช้ช้อนคนก็ละลายแล้วแต่ถ้าเราซื้อเป็นผงชาเขียวมาแล้วละลายน้ำเราใช้ช้อนคน
0: ยากค่ะ
1: ไม่มีทางละลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมการกินญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลีกการเรียก2แบบครับผมเขาเรียกว่าโกอิชะโกอิชะคือชาเขียวเข้มข้นเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปกินตามเขาเรียกอะไรโรงชาเขียวที่เขาค่อนข้างซีเรียสแล้วก็แบบ
0: ต้องมีเดรสนั่งกินเรียบร้อย
1: จะเห็นสังเกตว่าปริมาณน้ำน้อยมากครับเขาจะใส่อัตราส่วนน้ำน้อยแล้วก็ตีจนเขาละลายแล้วก็กินจะสังเกตเลยว่ารสชาติเนี่ยถ้ากินเข้าไปเนี่ยหนึ่งคือมันมีความเขียว
0: มันจะมีใช่แล้วมันก็จะมีแบบว่าเม็ดๆใดๆอยู่ในปากนิดนึงมันจะไม่ได้เป็นน้ำที่เรากินนะคะมันจะรู้สึกว่ามันจะติดลิ้นมีโพสเทสนิดนึง
1: กับอีกอันนึงที่จะสัมผัสได้เลยคือความเค็มแล้วก็อูมามิซึ่งเขาไม่ได้เติมเกลือเลยนะครับแต่ว่าเราทำในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศเกาะเน
0: า
1: ะแล้วเวลาเขาตากแห้งมันเป็นลมทะเลเข้ามาครับผม
0: แล้วแบบที่สองที่ชงชา
1: แบบที่สองคือเป็นอูรุชะคือทำให้มันมีความจางเพิ่มมากขึ้นบางทีเนี่ยเขากินเป็นแบบเข้มข้นจนเหลือแค่ขอบติดถ
0: ้
1: ว
0: ย
1: แล้วเติมน้ำลงไปครับผมก็จะได้รสชาติชาเขียวที่คล้ายๆกับที่เราทานทุกวันนี้คือมีความจางเพิ่มมากขึ้นคนที่ชาเนี่ยไอเดียคือเอาตัวชาเขียวนี่ที่ปกติเนี่ยเราตั้งใจที่จะไม่คั่วใช่ไหมครับเราเอาสิ่งนี้ไปคั่วครับก็จะเกิดเป็นโฮจิชะขึ้นมาครับ
0: เพราะมันจะมีกลิ่นพิเศษที่เกิดจากการคั่ว
1: มันจะเป็นความ หอมความเป็นคาราเมลเพิ่มมากขึ้นในตัวโคจิชาครับผม
0: โอเค
1: คราวนี้เนี่ยเรารู้ถึงวิธีการทานแล้วก็ชนิดต่างๆของใบชาเนี่ยคราวนี้กินชาเขียวแล้วมันมีประโยชน์ยังไงครับพี่เอก
0: ก็คือในชาเขียวเองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายตัวแต่ตัวที่เด่นแล้วก็มีคนพูดเยอะๆเลยก็คือ EGCG นะคะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีข้อดีคืออาจจะมีส่วนในเรื่องของชะลอเรื่องของกระบวนการแก่หรือว่า aging process ในร่างกายก็เลยมีคนพยายามพูดว่าการใช้ชาเขียวเนี่ยนอกเหนือจากที่จะช่วยในเรื่องของรสชาติหรือต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องของทำให้อายุยืนยาวมากขึ้นนะคะ
1: วันนี้ได้ประโยชน์เยอะมากๆเลยครับมีทั้ง6เทคนิคเลยที่จะช่วยทำให้อายุเรายืนยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับเราลองเอากลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อายุยืนยาวมากขึ้นครับ
0: นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรามองคนญี่ปุ่นเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างกระฉับกระเฉงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะอายุยืนเด็กๆหรือสาวๆก็ตามเขาจะเดินค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ positive thinking การมองโลกในแง่ดีแล้วก็เรื่องของการเดินให้เยอะขึ้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะครั้งต่อไปเราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารสุขภาพอะไรใน Food Choice ติดตามได้นะคะวันนี้หมอเอกกับหมอตั้มก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol ChannelApple Podcast, Spotify, Anchor, Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: โรคเบาหวานกับโรคไตทานเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมีการศึกษาที่พบว่าในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจะมีโอกาสเป็นโรคไตทานที่รุนแรงเราจะพบว่ามีอัตราการสูญเสียของอวัยวะไตทานหรือว่าสูญเสียฟันมากกว่าในผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน

0: โรคเบาหวานเนี่ยก็คือโรคที่เกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้นะคะแล้วเกิดการอักเสบโรคเรทันก็เป็นการอักเสบเหมือนกันนะคะมีเชื้อแบคทีเรียกระตุ้นให้เกิดการอักเสบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคเรทันอักเสบร่วมกันเนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยควบคุมระดับน้ำตาลได้ยากเมื่อไหร่ที่รักษาโรคเรทันแล้วเนี่ยจะทำให้คนไข้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นค่ะกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะการรักษาทันตกรรมมีอันตรายหรือเปล่านะคะขอแยกเป็น2กลุ่มในผู้ป่วยที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้สามารถรักษาทันตกรรมเนี่ยได้เหมือนกับผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานการตอบสนองการรักษาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะแต่ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ถ้าระดับน้ำตาลมากกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราจะให้คนไข้กลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนแล้วถึงจะกลับมารักษาทันตกรรมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอาการอะไร
1: คือผมมาเป็นโรคเบาหวานครับ
0: จากวันนี้ที่ได้ตรวจคนไข้นะคะคนไข้มีสาเหตุหลักมาจากว่าคุณหมอเบาหวานส่งมาคนไข้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีเหงือกบวมเป็นหายๆเป็นลักษณะเฉพาะที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็มีโรคเรทันอักเสบร่วมด้วยถ้าปล่อยให้มีเหงือกบวมบ่อยๆนะคะก็หมายถึงว่ามีการสูญเสียกระดูกที่รองรับฟันคนไข้จะมีโอกาสสูญเสียฟันได้ง่ายค่ะเมื่อสูญเสียฟันแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านบทเคี้ยวคนไข้ก็จะหันไปรับประทานอาหารที่เป็นแป้งหรือว่านิ่มๆก็จะทำให้ภาวะเบาหวานของคนไข้แย่ลงหรือว่าเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ค่ะคนไข้มีอาการอะไรบ้างที่สังเกตรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเป็นปัญหากับเราแล้วอะค่ะ
1: ทุกครั้งที่แปรงฟันนะครับก็จะมีเลือดออกแต่ปกติมันออกแล้วมันก็หยุดนะครับแต่ครั้งนี้มันเหมือนแบบออกตลอดเวลา
0: อาจจะเป็นทำนองว่าในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยแผลมักจะหายช้าในผู้ป่วยเบาหวานที่กังวลว่าเอ๊ะเราจะหายช้าไหมจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไหมเมื่อมารักษาทันตกรรมนะคะอันเนี้ยเกิดได้กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อันเนี้ยสามารถเกิดแผลหายช้าเกิดการติดเชื้อจากการรักษาได้ค่ะเห็นคนไข้เล่าว่าใส่ลิเทนเนอร์แล้วเหงือกบวมเหรอคะ
2: ใช่ครับคือพอดีผมไปปรึกษาแพทย์ประจำตัวเบาหวานมาหมอก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเหงือกบวมจากรีเทนเนอร์หรือบวมจากโรคปริทัน
0: คนที่เป็นเบาหวานนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคปริทันได้ง่ายนะคะหมอขอตรวจนิดนึงนะคะว่าบวมจากอะไรนะคะคนไข้มีรีเทนเนอร์ใส่รีเทนเนอร์แล้วเนื่องจากว่าเหงือกบวมจากภาวะเบาหวานเนี่ยแหละที่ทำให้เหงือกบวมนะคะทำให้รีเทนเนอร์เนี่ยไปกดบริเวณเหงือกที่บวมแล้วก็ทำให้เป็นแผลในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายช้านะคะหรือเมื่อไหร่ที่มีการติดเชื้อแล้วเนี่ยก็จะทำให้อาการของเบาหวานเนี่ยรุนแรงมากขึ้นเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตย้อมสีขี้ฟันนะคะใครจะได้เห็นชัดว่าลักษณะของคราบจุลินทรีย์ที่ติด

ฟันเป็นยังไงนะคะการย้อมสีฟันที่ย้อมในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นการย้อมสีขี้ฟันเพื่อให้คนไข้เห็นว่าในปากคนไข้เนี่ยมีขี้ฟันเยอะแค่ไหนซึ่งขี้ฟันเหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้เหงือกอักเสบแล้วก็บวมร่วมกับภาวะเบาหวานน้ำตาลที่คนไข้คุมไม่ได้เนี่ยก็จะทำให้อาการบวมเนี่ยมากขึ้นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นแผลหายช้าลงดังนั้นในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องกำจัดสาเหตุที่กระตุ้นให้การอักเสบหรือว่าการบวมเกิดขึ้นก่อนโดยเข้า

เมื่อมารักษาทางนันทกรรมเนี่ยจะเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอาจจะทำให้หมดสติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรับประทานยาลดน้ำตาลแล้วควรจะรับประทานข้าวก่อนที่จะมารักษาทางนันทกรรมวิธีสำหรับการป้องกันโรคปริทันนะคะแนะนำให้คนไข้แปรงฟันอย่างถูกวิธีการแปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันอาจจะเป็นไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันก็ได้จากนั้นเนี่ยมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนนะคะเพื่อจะทำความสะอาดในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าไปแปรงได้ถึงค่ะก็จะสามารถป้องกันโรคปริทันอักเสบได้ค่ะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: อย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
1: ครับ
0: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
2: คือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควร
3: คนไข้ที่อยู่เรื้อรังอยู่เคสนึงอยู่กับเรามา8เดือนละคือยาแก้ปวดเนี่ยให้ตลอดเลยแต่พอตอนมีดนตรีเข้ามาเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามือของยาที่จะให้เนี่ยมันห่างไปเยอะมากๆเลย
4: Realy beautiful.
1: เป็นมะเร็งปากมดลูกยังมีโอกาสมีลูกได้
5: เราสามารถทำได้พอเป็นไปได้ครับ
1: แสดงว่าก็ยังมีความหวังอยู่ไม่ใช่ว่าม
5: ีความหวังอยู่
1: ถ้าเป็นแล้วต้องตัดทิ้ง
5: ปัจจุบันนี้เราเทคโนโลยีก้าวไปไกลสามารถที่จะทำได้แล้ว
1: ยังเป็นข่าวดีในข่าวร้าย ใช่ไหมฮะ คือรักษาได้และมีโอกาสมีลูกได้

รรยากาศเหมือนเรานั่งฟังคอนเสิร์ตไหมครับแต่จริงผมอยู่ที่ชั้น6อาคารผู้ป่วยนอกแผนกทันตกรรมครับตอนนี้ผู้ป่วยก็รอการรักษานั่งอยู่ตรงนี้แต่มีนักดนตรี2ท่านมาเล่นดนตรีให้ฟังครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมมีดนตรีให้ฟังที่ตรงนี้แล้วที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบกันครับตอนนี้ฟังเพลงก่อน

0: ผู้ชมครับนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนตรีกิจมณีครับหัวหน้าภาควิชาดนตรีบำบัดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับปกติเราอยากฟังดนตรีอะไรเราก็ต้องไปหาไปดูไปซื้อบัตรเพื่อจะดูอะไรแบบนี้นะฮะแต่อันเนี้ยเอาเสียงดนตรีมาไว้ถึงในโรงพยาบาลศรีราชเลยนะครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยเริ่มได้ยังไงฮะ
1: เริ่มแรกเดียวที่เข้ามาที่ศรีราชเนี่ยเราเข้ามาที่เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังคณะพยาบาลศาสตร
0: ์
1: ก็ชวนพวกเรามาจะใช้ดนตรีกับเด็กนี้อย่างไรเราก็มาทำโครงการนำร่องที่แผนกตึกภาควิชากุมารเวชศาสตร
0: ์จุดนั้นก่อน
1: จุดนั้นก่อนที่มาบำบัดบำบัดคือมีวิธีมีเทคนิคในการนำเสียงดนตรีเนี่ยมาทำให้เด็กมีความสุขลืมความทุกข์ลืมโรคภัยและหลังจากนั้นเนี่ยเจอเพื่อนเจอหัวหน้าต่างๆก็ชวนกันมาก็มาเล่นให้คนไข้ฟัง
0: ผมกำลังนึกต่อว่าตรงนี้เป็นแผนกทันตกรรมคือมาปวดฟันมาถอนฟันอุดฟันหรือว่าจะมาใส่ฟันอะไรก็แล้วแต่ฟังเพลงแล้วมันทำให้ปวดฟันเบาลงไปไหมหรือมันจะหายน้อยลงมันจะหายเร็วขึ้นปวดน้อยเหล่านี้ไหม
1: ครับอย่างน้อยตอนเราฟังดนตรีเนี่ยเราจะไม่คิดให้สังเกตดูที่เราไปดูคอนเสิร์ตกันเสียเงินเป็นหลายๆพันเพื่อไปดูเนี่ยเพื่อจะไล่ความคิดที่ไม่ดีออกใจและหูเราจะอยู่กับเสียงดนตรี
0: ครับ
1: นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมดนตรีถึงทำให้คนมีความสุข
0: หรือกังวลคิดอะไรอยู่ปวดฟันหรือเรื่องอ
1: ื่นจะหยุดไปชั่วคราว
0: เพราะว่าสมาธิอยู่กับการฟ
1: ัง และเป็นเพลงที่เคยฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขความสุขนั้นก็กลับคืนมาอีกเพลงเก่าที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอมาอีกทีใช่นะเพลงที่เราเคยฟังมีความสุขแม้แต่ทำนองจังหวะที่ไพเราะเนี่ยก็ทำให้เราสบายใจแล้วตอนนี้ไอ้ที่ไม่ดีต่างๆเราไม่คิดละ
0: เผลอๆทำตามด้วยอะไรน้องสองคนที่มาเล่นนี่เป็นนักศึกษาน
1: ักดนตรีคร
0: ับ นักดนตรีเหรอ
1: ของสาขาวิชาดนตรีบำบัดโดยตรงครับ
0: ผมนึกว่าเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชานี
1: ้เอาม
0: า
1: ใช่ไหมใช่นักดนตรีอาชีพแล้วครับ
0: ของจริงเลยนะ
1: ของจริงเลย
0: เล่นที่จุดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนักดนตรีสองท่านนี้จะไปที่จุดไหนต่อครับ
1: เดี๋ยวจะไปที่เคมีบำบัด
0: ครับ
1: ที่ให้ยาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีที่คนไข้หลังผ่าตัดที่ถูกอุบัติเหตุพิเศษ3แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปให้เด็กที่เป็นโรคเรื้อรังในตอนบ่าย
0: วันนี้4จุดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราจะตามนักดนตรี2ท่านนี้ไปที่เคมีบำบัดก่อน
1: ครับผม

0: ที่นี่เป็นหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือด
1: ครับ
0: ครับจุดนี้ที่เรามาเล่นนี่ฮะผู้ป่วยตรงจุดนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในแบบไหนระยะไหนยังไงบ้าง
1: คืออยู่ในช่วงที่ต้องให้ยาเคมีบำบัด
0: ครับ
1: อาจจะเทียบกันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยอ๋อ
0: เหรอฮะ
1: ให้ยาอาจจะแรง
0: ครับ
1: ในการให้ยาเนี่ยต้องให้ยากล่อมประสาทเพื่อให้สงบแล้วก็ไม่นั่น
0: ครับ
1: ไม่กังวลกังว
0: ลมันจะเป็นเรื่องความเจ็บปวดหรือว่าเป็นเรื่องความกังวล
1: ทั้งสองอย่าง
0: ทั้งสองอย่าง
1: นี่ถ้าเขาติดเรามาให้ดนตรีด้วยเนี่ยจะเห็นว่าผู้ป่วยสบายขึ้น
0: ครับ
1: บางคนถ้าตื่นขึ้นมาก็มีการกระดิกเท้ามีการปรบมืออะไรเงี้ย
0: ตอบสนองต่อเสียงดนตรีที่เราเล่นเงี้ยแหละ
1: ใช่
0: ครับแล้วเสียงดนตรีที่เราเลือกไงฮะมือคนไข้ฟังนอกจากเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วมีผลอะไรต่อการรักษาหรือว่าต่อสภาพจิตใจของเขาในขณะนี้
1: อันนี้เนี่ยเราเห็นแต่การวิจัยของต่างชาติ
0: ครับ
1: การวิจัยของเราเนี่ยยังไม่ไปถึงมากนัก
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำต่อไปอ๋อ
0: คร
1: ับ ก็ควรจะใช้ดนตรีอะไรในเวลาเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรายังบอกไม่ได้ว่าต้อง5นาที10นาทีหรือ15นาที
0: ครับ
1: คือถ้าเราเอาดนตรีมาใช้แบบยาได้เนี่ย
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นผลดี
0: อืม
1: ตอนนี้เรามาแค่สัปดาห์ละวัน
0: อ๋อเหรอครับ
1: ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาถ้าเป็นยานี่ต้องยังไงเช้ากลางวันเย็นหรือไม่ทุกวันไหม
0: ก่อนหรือหลังอาหาร
1: ก่อนหรือหลังอาหาร
0: อะไรเงี้ยเหมือนยาเลย
1: ใช่อันนั้นคือถึงมันจะเป็นยา
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในหัวข้อที่เราจะวิจัย
0: ครับประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเวลาก็น่าสนใจนะว่าควรจะเล่นกี่นาทีเล่นนานแค่ไหนช่วงเช้ากลางวันเย็นอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจ
1: มีผลแน่นอนเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีการทำงานของเซลล์ในแต่ละเวลาไม่เหมือนกัน
0: ฮะ
1: กระบวนการของเซลล์บางชนิดเนี่ยทำงานดีแสง
0: ครับ
1: บางชนิดต้องทำตอนนอนฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาง
0: ั้
1: นคนที่นอนดึกถึงมีผลเสียหลายอย่าง
0: อ
1: ันนี้ดนตรีก็เช่นเดียวกัน
0: ครับผมตอนนี้ที่เราเล่นอยู่นะฮะมาอาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่เล่นนานสักแค่ไหนกี่นาทีครับอาจารย
1: ์ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมง

0: ำหัวหน้าหน่วยเคมีบำบัดและให้เลือดซึ่งพาเรามาเล่นดนตรีที่นี
1: ่
0: คุณสดใสเกตุไนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: จุดเริ่มต้นที่ดนตรีมาเล่นที่บริเวณเนี้ยที่หน่วยนะฮะ
2: ค่ะ
1: ครับเริ่มตรงไหนยังไงทำไมถึงอยากให้สิ่งดนตรีเข้ามาครับ
2: อ๋อคือดนตรีเนี่ยนะคะมันช่วยในเรื่องทำให้คนไข้เราผ่อนคลาย
1: ครับ
2: คนไข้ของเราส่วนใหญ่ในห้องเนี้ยการได้รับยาเคมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทุกทรมานพอสมควรใช่ไหมคะเริ่มต้นพี่ก็จะใช้ดนตรีโดยการใช้เทปก่อนพี่มีซีดีพี่เปิดใช่ค่ะเพลงที่เป็นพวก relaxation อ่ะ
1: ครับ
2: เพลงบรรเลงใช่เราเริ่มหลายเวอร์ชันแล้วค่ะลูกทุ่งเราก็เคยลูกกรุงเราก็เคยเอามาหลายอันแล้วสุดท้ายก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการฟังเพลงอย่างนี้เพลงเย็น
1: บรรเลงช้า
2: ช้าหรือว่าถ้าร้องก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่เขาร้องอ่ะเพลงที่มันฟังแล้วมันสบายใจอ่ะ
1: เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ดีลุกขึ้นมาร้อง
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
2: บ่อยค่ะ
1: บ่อยใช่ไหมมีบ่อย
2: ๆมีบ่อย
1: หลายที่ด้วยใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: ครับคนไข้ที่เขาได้ฟังเพลงบางทีมีร้องบ้างกันเขาบอกเจ้าหน้าที่บ้างไหมฮะว่าเขารู้สึกยังไงมันต่างยังไงกับการที่เปิดเทปเปิดซีดีเฉย
2: เขาชอบเขาบอกว่ามันอะไรอ่ะดนตรีสดเนี่ยมันได้อารมณ์ความรู้สึกที่ลุ่มลึกกว่าฟังเพลงนะมันแห้งแล้วอย่างนี้เขาได้มีส่วนร่วมไงการมีส่วนร่วมอย่างเช่นเขาที่ผ่านมาเนี่ยสัก4อาทิตย์ที่แล้วนะอาจารย์นะฝรั่งมาจากอังกฤษเขาเป็นนักดนตรีเขาขอด้วยเขาลุกขึ้นมาไอเราก็กลัวเส้นจะหลุดนะ
1: มาดึงเข้ามาให้ยา
2: เขาลุกขึ้นเลยเขาลุกขึ้นเล่นด้วยแล้วร้อง
1: เลย
0: เล่นเก่งด้วย
2: เล่นเก่งมากเก่งสตีเฟนเก่งเล่นเลย
1: จริงการเกิดอะไรขึ้นสดๆแบบนี้มันเป็นโมเมนต์ที่หาไม่ได้นะแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยระหว
2: ่
1: างนักดนตรีกับคนไข้ที่ฟังแล้วมันก็เกิดการแสดงสดแบบน
2: ี
1: ้มันก็น่าประทับใจ
2: น่าประทับใจ
1: ผลจากการที่มีดนตรีมาเล่นให้ฟังคือจุดนี้เป็นจุดที่ผู้ป่วยก็จะนั่งแล้วก็นั่งฟังเห็นบางท่านเนี่ยกระดิกเท้าฟังไปสบายใจแล้วก็มีอาจจะมีโยกตัวด้วยเล็กน้อยผลเป็นไงบ้าง
2: ดีค่ะคนไข้ชอบนะคะคนไข้ก็ตอนนี้คนไข้ที่จะมาให้ยาที่เราเนี่ยบางทีเราต้องนัดไง
1: คร
2: ับ เขาก็จะถามว่าวันพฤหัสมีดนตรีไหม
1: ก็เป็นวันที่มีดนตรี
2: ใช่
1: ครับวันนี้คงแน่นเลยครับคิวแน่นเลย
2: แน่นเดี๋ยวนี้คนเมื่อก่อนวันนี้จะเป็นวันว่างนะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าคนไข้อยากมาวันนี้เขาอยากฟังเพลง
1: พฤหัสคิวพฤหัสจะแน่นก่อน
2: คิวพฤหัสแน่นแล้วค่ะแน่นแล้ว
1: บรรยากาศของการมีดนตรีก็แตกต่าง
2: ถูกค่ะ
1: มันต่างมากขนาดไหนในวันพฤหัสที่มีกับวันอื่นที่ไม่มี
2: ถ้าถามพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าพอถึงวันพฤหัสปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันการทำงานเนี่ยมันไม่น่าเบื
1: ่
2: อมากกว่าวันปกติทั่วๆไปนะมันได้มันยังได้มีหูมันได้ฟังอะไรพอๆใช่ไหมเราจะได้มองเห็นคนไข้มีความสุขเนี่ยมันก็โอเคนะ
1: ครับ
2: โอเค

0: รคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมก็คือโรคที่เกิดความเสื่อมตรงบริเวณจุดภาพชัดของจอประสาทตาคนไข้ก็จะมองเห็นภาพตรงกลางไม่ค่อยชัดมีภาพหายไปนอกจากนี้อาจจะเห็นเป็นภาพบิดเบี้ยวเป็นคลื่นแต่ถ้าเกิดว่าอาการเป็นรุนแรงมากๆเนี่ยพื้นที่ในการที่มีจุดเลือดออกเยอะมากๆอาจจะทำให้ตาบอดได้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณแพทย์อาการเป็นยังไงคะวันนี้
1: อาการมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับ
0: ข้างไหนคะ
1: ข้างขวาครับผม
0: ข้างขวาเป็นมานานเท่าไหร่คะ
1: ประมาณ2สัปดาห์กว่าแล้วครับ
0: สัปดาห์กว่านะคะอาการมัวเป็นยังไงบ้างคะ
1: มองภาพไม่ค่อยชัดนะครับเรามองหน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่าจมูกเขาจะเบลอๆแล้วก็รูปหน้าเขาจะไม่ค่อยจะตะตรงจะบิดเบี้ยวไปเล็กน้อยนะครับ
0: คุณไข้สูบบุหรี่ไหมคะ
1: วันละ 1-2 โดยเฉลี่ยครับ
0: ตอนนี้หยุดหรือยังคะ
1: ยังครับยังไม่หยุดครับผม
0: โอเคค่ะคนไข้ทำงานอะไรคะ
1: เป็นฟอร์มายคุมสายงานก่อสร้างครับ
0: ต้องออกแดดไหมคะ
1: ทุกวันครับ
0: แล้วมีใส่แว่นตาดำป้องกันไหมคะ
1: ไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่เลยครับผม
0: โอเคค่ะตอนนี้หมอสงสัยว่าจะเป็นโรคจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนี้ก็มีหลากหลายนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามอายุที่มากขึ้นเกิดการสะสมของสารอนุมูลอิสระและของเสียที่บริเวณจอประสาทตามากขึ้นเรื่อยๆค่ะความเสี่ยงของโรคนี้ก็คือคนที่สูบบุหรี่เนื่องจากว่ามีการศึกษาแล้วพบว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีโรคนี้มากกว่าคนปกติถึง3เท่าและเกิดเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึง10ปีนอกจากนี้ยังเสี่ยงในคนที่มีปวดครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนนะคะทำงานในที่ที่มีแสงแดดจ้าๆหรือไม่ใส่แว่นป้องกันรวมทั้งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและคนไข้ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะวิธีการตรวจคัดกรองจุดภาพชัดของจอตาเสื่อมสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะโดยใช้แผ่นดีนะคะเรียกว่าแอมสเลอร์กริดสามารถขอได้จากจักษุแพทย์ทั่วไปเลยค่ะวิธีการก็ไม่ยากปิดตา1ข้างนะคะและใช้ตาข้างที่เปิดอยู่มองแผ่นภาพนี้นะคะห่างจากตา14นิ้วนะคะหลังจากที่มองแล้วก็ให้สังเกตที่บริเวณตารางรอบๆนี้ว่ามีเส้นที่ขาดหายไปหรือบิดเบี้ยวหรือไม่ถ้ามีให้รีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเลยค่ะโอเคงั้นหมอขออนุญาตตรวจการทำงานของจุดภาพชัดนิดนึงคนไข้ข้างที่ไม่ชัดคือข้างไหนนะคะ
1: ข้างขวาครับ
0: ข้างขวานะคนไข้เอามือปิดตาข้างซ้ายนะคะ
1: คร
0: ับ โอเคคนไข้ถือแผ่นนี้ในระดับสายตานะคะห่างประมาณ14นิ้วโอเคคนไข้มองที่จุดดำนะคะ
1: ตรงไหนครับไม่เห็นจุดดำ
0: เห็นเบลอๆไหมคะ
1: เส้นมันหงิกงอๆคุณหมอ
0: โอเค
1: เส้นไม่ตรงอาจารย
0: ์ไม่ตรงนะคะขอไปอีกข้างหนึ่งนะคะ
2: ครับผม
0: เห็นจุดดำไหมคะ
1: เห็นชัดเลยครับ
0: โอเคตารางเท่ากันไหมคะมีเส้นเบี้ยวไปไหมคะ
1: ไม่มีเบี้ยวเลยครับ
0: โอเคสองข้างต่างกันชัดเจนนะคะ
1: ครับผม
0: การรักษาถ้าเกิดคนไข้ยังไม่มีอาการและตรวจพบโดยบังเอิญอาจจะยังไม่ต้องรักษาค่ะสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่ามีชนิดที่เป็นเส้นเลือดที่แตกและไปในบริเวณจอประสาทตาแล้วต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์หรือฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาทั้งนี้ผลการรักษาขึ้นกับความรุนแรงระยะของโรคจึงขอเน้นย้ำให้มาตรวจตาแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้วินิจฉัยและรักษาอย่างเร็วที่สุดค่ะ
3: เดี๋ยวหมอจะขออนุญาตตรวจตาแล้วก็จอประสาทตานิดนึงนะคะ
0: คุณไข้เอาตาข้างขวามองหูหมอนะคะมองขึ้นบนนะคะมองลงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพตัดขวางของจอประสาทตาตรงบริเวณจุดภาพชัดนะคะปกติตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นรอยบุ๋มลงไปนะคะแต่ของคนไข้เนี่ยรอบๆเนี่ยมีความบวมเกิดขึ้นนะคะมีความครุขระเกิดขึ้นแล้วก็มีน้ำสะสมอยู่ตรงบริเวณใต้จอประสาทตาคือตอนนี้บวมน้ำเป็นบริเวณกว้างเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมวิธีการป้องกันโรคจอตาเสื่อมที่สำคัญที่สุดก็คือการงดสูบบุหรี่แล้วก็ต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะพยายามกินผักผลไม้ซึ่งมีวิตามินและสารอาหารรวมทั้งเวลาที่อยู่กลางแจ้งควรจะใส่แว่นป้องกันนอกจากนี้ก็คือยังต้องควบคุมโรคประจำตัวให้ดีนะคะทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงแล้วก็ต้องมาตรวจตาทุกปีค่ะหลังจากที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปมีอาการมองเห็นผิดปกติเช่นภาพบิดเบี้ยวอย่าลืมมาหาหมอตานะคะ
4: โอ้ยคันเนื้อคันตัวหมดแล้วไม่รู้ไอ้เด๋อไปซื้อยาที่ไหนเนี่ยโอ้ย
5: เฮ้ยมาแล้วเหรอ
4: มา

0: เอาพี่ยาชุดอยู่สารพัดโลก
1: เหรอ
0: จริง
2: ขอบใจมากไอ้เด้อ
1: เฮ
2: ้
1: ย
2: เยอะเยอะมากเลยอ่ะ
0: ต้องทานหมดนี้เลยพี่คนขายเขาบอกหาย
2: หายจากอาการปวด
0: หายจากโรคนี้พี
2: ่เอาคืนไปเลย
0: กินเถอะหายชัวร์
2: ใครบอกเนี่ย
0: คนขาย
2: เฮียหมูนะ
0: ถูก
3: เหรอ
2: ยาชุดกินแล้วจะหายจากโรคเหรอจันบอล
4: สวัสดีครับคุณบุ้ย
2: ยาชุดนี่แหละครับสามารถรักษาโรคได้จริงไหมจันบอล
4: ยาชุดเนี่ยถามว่ารักษาโรคได้จริงไหมจริงครับ
2: จริง
4: ใช่จริง
2: แล้วเรามาเตือนทำไมอาจารย์บอล
4: คุณบุ้ยจะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงยาชุดเนี่ยจะหมายถึงยาที่มาเป็นชุดๆ
2: คือมาเป็นชุดแบบนี้กินทีหลายเม็ด
4: ใช่
2: บางทีเป็นโรคเดียวกินหลายเม็ดที่เราเตรียมมา3อันนี้คืออะไรครับ
4: ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นยาชุดที่เราเจอกันบ่อยๆเราเริ่มต้นจาก2หลุมแรกอันนี้เนี่ยเป็นยาที่เราใช้สำหรับบรรเทาอาการหวัดนะครับหรือเจ็บคอนะซึ่งบางทีเวลาเราเดินไปซื้อเนี่ยเราก็จะได้ยาแบบนี้มานะฮะอย่างในชุดแรกเนี่ยครับมีทั้งหมด4เม็ดมียาอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้น2เม็ดนี้นะเป็นยาแก้ปวดลดไข้ก็คือพาราเซตามอลที่เราเคยทานกันอยู่นี่เองนะ
2: ครับ
4: แต่เขาใส่ไปคนละสีจะได้รู้ว่าคนละเม็ด
2: ก็คือให้กินบาลา2เม็ดนั่นแหละแต่คนละสี
4: คนละสีนะฮะ นะนอกจากนี้ครับยังมียาในตัวแคปซูลที่อาจจะเป็นยากลุ่มพวกลดน้ำมูกหรืออาจจะเป็นยาในกลุ่มพวกลดอาการคัดจมูกก็ได้นะครับแล้วก็มีวิตามินให้1ตัวนะฮะอันนี้คือเป็นยาชุดแรกก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณบุ้ยมีอาการแค่ปวดหั
2: ว
4: หรือลดมีไข้เล็กน้อยถ้าเกิดเราประทาน
2: ชุ
4: ดน
2: ี้
4: ถูกต้องยาลดน้ำมูกก็ไม่จำเป็นต้องทานนี่ทานไปเกิดอะไรขึ้นอาจจะทำให้มึนทำให้ง่วงนอนทำให้เรารู้สึกปากแห้งคอแห้งนะฮะแล้วถ้าเกิดไปขับรถเกิดไปต้องไปทำงานเกิดหกล้มในทุ่งนาไปก็อันตรายนะหรือถ้าเกิดเป็นชุดที่สองฮะอันนี้ก็จะเป็นยาแก้หวัดเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งก็มีพารานะครับมีอาจจะมียาลดน้ำมูกสีเหลืองอันนี้นะฮะอาจจะมียาลดการอักเสบพวกสเตียรอยเติมเข้าไปถ้าทานสเตียรอยเข้าไปเนี่ยแน่นอนร่างกายเราดีขึ้นเร็วมากเพราะสเตียรอยมีผลทางยาเยอะมากทำให้ร่างกายที่จากอ่อนเพลียก็ดีขึ้นจากที่เจ็บคอก็ดีขึ้น
2: บอกนี้ไม่ได้บอกให้คุณผู้ชมไปกินสเตียรอยนะแต่พูดว่ามัน
4: มีอันตราย
2: มันดีขึ้นเพราะมันมีสเตียรอยแต่สเตียรอยมีอันตรายยังไงครับอาจารย
4: ์อันตรายหลักๆเลยครับถ้าทานสเตียรอยเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยนะระยะสั้นๆที่เราเจอได้ก็คือเรื่องของอาการกระเพาะทะลุนะมีเลือดออกในทางเดินอาหารนะครับถ้าทานติดต่อกันนานขึ้นก็จะเริ่มมีผลโดยภาพรวมร่างกายอาจจะมีลักษณะของอาการหน้าบวมมีไตวายนะความดันโลหิตสูงต่างๆโอ้เยอะเลย
2: แค่อาการดีขึ้นเร็วแต่ผลเสียเยอะมาก
4: ใช่ครับ
2: นี่คือยาชุดเรียกว่าย
4: าแก้หวัด
2: ยาชุดแก้หวัด
4: ยังไม่หมดนะฮะยังมีอีกตัวนึงที่เราเห็นในยาชุดอันนี้ก็คือยาปฏิชีวนะทีนี้ถ้าเกิดว่าทางคนไข้ที่เป็นเนี่ยไม่ได้มีอาการติดเชื้ออะไรแล้วได้ยาปฏิชีวนะเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรากินแค่ครั้ง2ครั้งแล้วเราเลิกจะทำให้เกิดการดื้อยาในอนาคต
2: เราเคยคุยกันแล้วว่ายาปฏิชีวนะต้องกินต่อเนื่อง
4: ใช่ครับ
2: ถ้าไม่กินต่อเนื่องกินครั้ง2ครั้งเพราะว่ามีสเตียรอยด์ดีขึ้นแล้วก็หยุดกิน
4: ยาใช
2: ่โอ้เอ
4: าทีนี้เรามาดูชุดที่3ครับอันนี้เป็นชุดอีกชุดนึงที่ยอดฮิตมากเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นชุดในกลุ่มของพวกแก้ปวดเมื่อยมีอะไรบ้างในชุดนี
2: ้
4: นะเริ่มต้นเหมือนเดิมพาราพาราจะเป็นองค์ประกอบหลักๆเพราะราคาค่อนข้างถูกนะฮะนอกจากนี้2เม็ดนี้ครับ2เม็ดนี้จะเป็นยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะซึ่งก็มีฤทธิ์ลดการอักเสบได้มีฤทธิ์บรรเทาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆได
2: ้
4: แต่ในขณะเดียวกันยาพวกนี้เนี่ยกินเม็ดเดียวก็พอหรือกินชนิดเดียวก็พอนะแต่ยาชุดนี้เขาใส่ไป2ต
2: ั
4: ว
2: เลย
4: เบิ้ลเลย
2: กลัวไม่หายปวด
4: ถูกต้อง
2: เซฟ
4: ๆแต่ถามว่าได้ประสิทธิภาพเยอะขึ้นไหม
2: ได้ไม่เหรอ
4: ไม่ครับแต่สิ่งที่เราจะได้เยอะขึ้นก็คืออาการข้างเคียงยังไม่พออีกเม็ดนึงเล็กๆนี
2: ้สีชมพูนี
4: ่สเตียรอย
2: มีสเตียรอยอีก
4: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกลุ่มของยาชุดทั้งหมดที่มีจำหน่ายเนี่ยครับไม่ว่าจะมีสเตียรอยผสมหรือไม่ก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย1ราคาถูก2หาซื้อแล้วมาเป็นชุดๆกินชุด2ชุดหายเลิก
2: แต่ทั้งหมดที่พูดมันมียาอันตรายอยู่ในกลุ่มยาชุด
4: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการใช้ยาเกินความจำเป็น
2: ถ้างั้นเราถามว่ายาชุดสามารถรักษาโรคได้จริงไหมจริง
4: แต่มันไม่ได้รักษากับทุกอาการที่เราเป็นหรือบางทีเป็นการใช้ยาเกินความจำเป็นซึ่งเราก็จะเกิดอาการข้างเคียงมากขึ้น
2: เคลียร์

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตกัวซาเพื่อการรักษานะคะรักษาสักโรคนึงแล้วกันนะรักษาไมเกรนอาจารย์ปวดไมเกรนข้างไหนนะคะ
2: ข้างขวา
1: ข้างขวานี้นะข้างขวานี้นะบางทีเนี่ยไมเกรนเนี่ยไม่ใช่ไมเกรนที่เกิดจากไมเกรนจริงๆอ่ะมันเกิดจากไมเกรนของกล้ามเนื้อที่มันตึงเครียดแถวๆนี้นะคะมันทำให้เลือดลมเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นสมองขึ้นศีรษะได้ไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะนั้นจุดที่เราจะแก้ไมเกรนของอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะก็จะเป็นจุดเขาเรียกจุดเฟิงสือนะคะอุปกรณ์ก็ใช้เหมือนเดิมนะคะเป็นแผ่นกัวซาเพิ่มมาคือยาหม่องหรือยานวดชนิดไหนก็ได้ที่เป็นลิปเย็นนะคะแล้วนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้ก่อนนะ

อันนี้จะสาธิตคร่าวๆนะคะต่อไปก็เป็นการกัวซาอาจารย์เอียงศีรษะนิดนึงนะเรากัวซาลงไปนะคะจากแนวนี้ไปจนถึงแนวของหัวไหล่ที่เราปวดเลย

0: เห็นไหมคะว่าการกัวซาเพื่อการรักษามันจะไม่เหมือนกับการกัวซาเพื่อความงามนะคะอันนี้เราจะเน้นให้เขาเกิดซาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นซาที่เขาขึ้นนะคะที่เขามีปัญหาเรื่องของเลือดลมติดขัดเจ็บไหมคะอาจารย์
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนะอันนี้ซาขึ้นแล้วนะคะจุดพวกนี้อะค่ะที่เขาเรียกว่าซานะคะมันจะขึ้นเป็นจุดเล็กๆเล็กสีแดงนะคะมันเกิดจากภาวะการคั่งของเลือดลมภายในนะคะระบายเขาออกแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเลือดลมมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นส่วนใหญ่จุดพวกนี้จะไม่เจ็บนะคะไม่ใช่จุดที่เราไปกระแทกถูกหรืออะไรมันจะเกิดการช้ำแต่อันนี้มันเกิดจากของเสียที่มันขึ้นมาเพราะนั้นจะไม่มีอาการเจ็บเจ็บไหมอาจารย์ไม่เจ็บนะคะแต่จะกลับจะรู้สึกสบายขึ้นโหอาจารย์เยอะเลยนะพวกนี้เนี่ยซาพวกนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะระบบของต่อมน้ำเหลืองเดี๋ยวก็จะดูดซับไปนะคะซึ่งกินเวลาประมาณสัก 2-3 วันบางคนก็1อาทิตย์ก็จะหายนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นรอยอย่างนี้ตลอดไปฮะรู้สึกสบายขึ้นไหมนะเหมือนมันได้ปลดปล่อยอะไรระบายอะไรออกมาจุดที่จะใช้ในเรื่องของการนวดปวดศีรษะที่เมื่อกี้บอกก็คือจุดเฟิงฉือนะคะเฟิงฉือจะอยู่ประมาณบริเวณนี้เรากดลงไปจะเป็นรอยบุ๋มตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากเรากลัวซาแล้วเราก็นวดคลายให้ทีนึงก็จะรู้สึกโล่งตรงเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นลมปราณของถุงน้ำดีนะคะถ้ามีภาวะเครียดหรือ อดนอนนะคะคิดมากเส้นลมปราณตรงนี้จะเดินไม่ค่อยดีหลังจากเราทำตรงนี้แล้วเราก็นวด

สบายขึ้นไหมลงโอเคนะคะคร่าวๆคือเท่านี้นะแต่จริงๆต้องทำเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่รวมสาระเกี่ยวเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายมานำเสนอนะครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับหรือเชฟก้องจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้างๆผมคืออาจารย์หมอฝนครับผม
2: ค่ะหมอฝนนะคะก็เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็ในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีกันแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยเป็นคุณแม่สาวสวยคุณแม่ติ๊กนะคะเป็นคุณแม่ของลูกชาย2คนคนโตอายุ11ใช่มั้ยคะน้องโอม
3: ใช่ค่ะน้องโอม
2: แล้วก็คนเล็กอายุ7ขวบคือน้องอิน
3: ใช่ค่ะ
1: วันนี้คุณแม่มีส่งจดหมายเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิกนิกนะครับจะมีประเด็นหรือว่าปัญหาตรงไหนให้พวกเราได้ช่วยเหลือบ้างเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะครับผม

0: กเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยมากเลยครับ
2: มีอะไรกินบ้างครับ
0: เยอะแยะเลยนี่ไงชอบป่ะดูสิลูก
2: ชอบครับ
0: นี่มินชอบไหม
1: มาก
0: แตงโมดีกว่าของโปรดใคร
1: โปรดกินเลย
0: มินชอบใช่ไหมลูกหิวว่าสิเล่นมาเหนื่อยใช่ไหมลูก
1: ครับ
0: ก็ได้มีโอกาสดูรายการHealthy Friday นะคะก็อยากจะเรียนปรึกษาคุณหมอแล้วก็เชฟค่ะว่าอยากจะมีเมนูอะไรที่มันทำง่ายๆน่ากินนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะมาปิกนิกเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ชอบที่จะมาปิกนิกกันเป็นประจำเลยค่ะลูกๆ ก็ชอบมาเล่นที่นี่แต่ว่าคุณแม่ก็แอบกังวลเรื่องอาหารนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าที่จะมาทำให้ลูกกินที่นี่ค่ะมันดูจะยุ่งยากไปนิดนึงส่วนใหญ่ก็เลยจะซื้อตามซูเปอร์ค่ะซื้อที่มันซื้อง่ายๆเย้ห่าวเท่เลยครับน้ำไหมคะดินน้ำอะไรดี
1: น้ำอันนี้
0: สำหรับคนเหนื่อยๆดินเชฟ
3: น้ำแดงกับผม
0: อยากกินแล้วใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกังวลนะคะก็อาจจะเป็นพวกเรื่องน้ำหวานเพราะว่าเด็กๆอ่ะค่ะติดหวานกันมากเลยชอบทานน้ำหวานน้ำเปล่าเนี่ยไม่เอาเลยอยากจะให้คุณหมอแล้วก็เชฟเนี่ยแนะนำอะค่ะจะเป็นขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แต่ว่าสีสันน่ารับประทานอะค่ะที่เด็กๆเห็นแล้วอยากจะทานถ้าเกิดคุณหมอกับเชฟช่วยได้ตรงนี้ก็คงจะแบบตอบโจทย์คุณแม่ได้ดีมากๆเลยอะค่ะ
4: ผมเห็นวิทยาไปแล้วคุณแม่ไปปิกนิกน่ารักมากนะครับก็คุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
5: จริงๆอาหารที่คุณแม่ซื้อก็จะเป็นอาหารคล้ายๆเป็นอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: พวกไก่ทอดไก่ย่างแล้วก็ซื้อเป็นป๊อปคอร์นน้ำอัดลมใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่ซื้อง่ายๆ
5: เป็นอาหารคล้ายๆเป็นฟิงเกอร์ฟู้ด

0: ็คือว่าให้เด็กหยิบทานง
1: ่
0: ายๆเด็กก็จะชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ก็คือในแง่ของสารอาหารอันนี้มันก็คือได้โปรตีนเนาะเพราะเป็นไก่แต่ว่าเราก็รู้ว่าเวลาไปซื้อไก่ทอดข้างนอกใช่ไหมคะน้ำมันมันก็จะเป็นน้ำมันที่ทอดซ้ำไปซ้ำมาก็จะไม่ค่อยดีอาหารไม่ค่อยมีผักผลไม้แล้วก็ไม่ค่อยมีธัญพืชเท่าไหร่เลยทีนี้เราอาจจะต้องปรับสูตรอาหารนิดนึงชั้นก้องมีไอเดียอะไรในการพิสูจน์อาหารให้คุณแม่บ้างเอ่ย
2: จริงๆแล้วการไปปิกนิกนะครับเป็นเรื่องที่ดีมาก คือเราโฟกัสที่โอเคมีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็เลยอยากจะโฟกัสว่าถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการไปปิกนิกก็น่าจะทำอาหารร่วมกันได้ด้วยแล้วก็จะน่าจะทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นนะครับแล้วก
1: ็
2: คุณหมอเนี่ยจะบอกผมบ่อยว่าถ้าน้องได้ทำอาหารด้วยเขาก็จะทานอาหารที่เขาทำ
1: ใช่เหมือนภูมิใจด้วยเนาะ
2: ใช่แล้วก็ได้ครับ
1: ฝีมือตัวเอง
2: ใช่ได้ทานฝีมือตัวเองนะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
2: การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนั่นแปลว่าเวลาที่เราไม่รู้จะซื้ออะไรหรือซื้อมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยเมนูนี้ตอบโจทย์นะครับก็คือเป็นเมนูที่เปิดกว้างสามารถใช้อะไรก็ได้ที่เราซื้อมาทริคมีอยู่ง่ายมากเมนูนี้ชื่อว่าสลัดในเมสันจานะครับ

0: ในสัญจาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโหลนะครับใช่โหลใสๆ
1: มีฝาปิด
0: ถูกต้องครับปกติ
1: ใช่
0: ปกติเวลาเราทำสลัดจะอยู่ในชาม
2: ค่ะ
0: แล้วพออยู่ในชามปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนแล้วมันเดี๋ยวมันหกเลอะมันยากพกพาไปไหนก็ลำบากใช่ไหมครับใส่ถุงพลาสติกไปสุดท้ายผักมันก็จะออกมาเลย
2: ที่ไม่น่าทานด้วยพอเทออกมา
0: โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สลัดในเมสันจาเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างที่เป็นผักใส่ไว้ในโหลครับโดยมีน้ำสลัดอยู่ข้างล่างเวลาเราต้องการจะทานก็แค่คว่ำครับแล้วก็เทใส่ชามกินได้เลย
2: อ๋อมันสนุกอีตรงคว่ำ
0: ด้วย
2: นะเน
0: า
2: ะ
0: น้องเล่นด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะง่ายๆนะครับเริ่มจากการตีน้ำสลัดก่อนนะครับสูตรตายตัวก็คือ3ต่อ1 3น้ำมัน1เปรี้ยวนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
2: 3น้ำมัน1เปรี้ยว
0: ครับ
2: เชื่อมด้วยมัสตาร์ด
0: เรามีน้ำมันเรามีน้ำส้มสายชูใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากเพิ่มงาได้นะครับผมอยากเพิ่มน้ำผึ้งได้เลยนะครับผมอยากเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเพิ่มใส่เข้าไปได้ที่เป็นตัวชูรสชาตินะครับลองตวงดูนะครับเราใช้ถ้วยตวงเท่ากันก็คือ3ของถ้วยนี
2: ้3น้ำมัน
0: ใช่ครับใส่ในนี้เลยนะครับคุณแม่อันนี้เป็นน้ำส้มสายชูไวน์ขาวซึ่งไม่เมานะครับพร้อมทานได้1ครับผม
1: คือเวลาที่เราไปซื้อน้ำสลัดเนี่ยมันก็เราควบคุมไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะใช้องค์ประกอบอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาก็ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองแล้วก็จะมีการเติมพวกน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีไข่ดิบด้วยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยเราจะควบคุมไม่ได้นะคะซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยการใช้น้ำมันมะกอกก็จะมีผลประโยชน์ดีต่อในแง่ของสุขภาพหัวใจมากกว่าแล้วก็สูตรนี้เนี่ยคือมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะก็จะเห็นว่าเราใส่แค่เรื่องของน้ำมันแล้วก็วินิก้าแล้วก็มัสตาร์ดน้ำตาลจะไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับการควบคุมน้ำหนักนะ
0: ค
1: ะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยชอบหรือว่าน้องๆชอบรสหวานนิดนึงเนี่ยก็ค่อยมาเติมทีหลังได
0: ้ได้ครับเป็นน้ำผึ้งหรือก็ได้ใส่น้ำผึ้งนี่ก็จะเป็นฮันนี่มัสตาร์ดก
1: ็
0: เป็นเดรสซิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้คุณแม่ที่เห็นนะครับมี3น้ำมัน1เปรี้ยวบวกด้วยมัสตาร์ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดเดียวนะครับหลังจากนี้ง่ายมากเดี๋ยวเราตีนะครับเดี๋ยวผมตีให้คุณแม่ดูก่อนพอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้าคุณแม่ยังเห็นเขาแบ่งชั้น
2: อ๋ออย่าง
0: น
2: ี้ยังไม่ได้
0: นะครับอันนี้คือน้ำสลัดพื้นฐานที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เลย
2: ง่ายมาก
0: นะครับ
2: พี่คิดว่าน้ำสลัดจะง่ายขนาดนี
0: ้จริงๆเราไม่มีอะไรเลยครับคุณแม่เพิ่มพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณแม่ชิมรสนะครับเกลือนิดหน่อยตีให้อีกรอบนึงลองชิมดูเลยครับปรับได้นะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยโอเคถ้าเราพอใจแต่วันนี้แล้วโอเคครับเรียบร้อยผมจะทำของผมให้ดูก่อนว่าวันนี้ที่ผมเตรียมมามีอะไรบ้างนะครับของคุณแม่ที่ผมเตรียมให้วันนี้เนี่ยจะเป็นถั่ววอลนัทกับปูนี่เป็นอะไรที่เข้ากันครับเขาอยู่ด้วยกันได้นะครับส่วนผักที่เตรียมมาวันนี้มีหลากหลายผมเตรียมเป็นพวกผักร็อกเก็ตก็เป็นพวกผักสลัดต่างๆที่เราหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต
2: อันนี้ไม่จำกัดเลยเน
0: า
2: ะ
0: ไม่จำกัดครับ
2: เรามีอะไรหรือชอบอะไร
0: ไอเดียไหนได้หมดเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันเหมาะเพราะว่าคุณแม่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับคุณหมอขอไม่สนใจให้

0: จริงการทำสลัดเป็นขวดใส่เมสันจาร์เนี่ยน่าจะเหมาะกับชีวิตคุณแม่เพราะว่าเวลาเตรียมเนี่ยจะเตรียมได้หนึ่งหลายๆขวดแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น
1: อ๋อได้เลย
0: ใช่แล้วก็วันจานก็หยิบออกมาหนึ่งขวดถ้าคุณแม่ยังไม่อยากเติมสลัดก็ค่อยมาเติมตอนหลัง
1: มันก็จะอยู่ได้นานนะเพราะยังไม่ใส่น้ำสลัด
0: เพราะว่าเราแพ็คใส่ขวดใช่ไหมคะที่เมื่อกี้คุณแม่คุยกันเราบอกว่าคุณแม่จะกังวลเรื่องน้องโอมใช่ไหมคะน้องโอมคนโตอายุ11เนี่ยเขาจะมีรูปร่างผอมนิดนึงแล้วก็จะ
1: ไม่ค่อย
0: ชอบทานใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในแง่ของการรับประทานเมนูเนี้ยก็อาจจะเป็นทริคที่คุณแม่เอาไปปฏิบัติต่อได้คือว่าเด็กเนี่ยเราต้องให้เขาทานอาหารในแง่ของโปรตีนคุณแม่รู้อยู่ละคาร์โบไฮเดรตก็มีความสำคัญและที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือในแง่ของน้ำมันคือบางทีเราจะคิดว่าเด็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทานอาหารที่มีน้ำมันเลยก็อันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเราจะโหลดโปรตีนเยอะๆไม่ได้ที่น้ำมันที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นน้ำมันมะกอกก็เป็นน้ำมันที่ดี
2: โอเคเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอกับคุณแม
0: ่
2: ช่วยเด็ดผักให้ผมนิดนึงนะครับคุณหมอวันนี้เอาเรื่องหอมใหญ่มาฝากนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทานหอมใหญ่
0: ใช่หอมใหญ่นี่จะเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนเนาะ
2: ใช่ครับ
0: เด็กๆ เขาก็จะไม่ค่อยชอบถ้าเราใส่สลัดก็จะเป็นตัวแรกที่เขี่ยทิ้งเลยตลอดเวลา
1: ใช่ไหม
0: ค
1: ะ
0: ผู้ใหญ่บางคนก็ยังทานไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะคุณแม่มีเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเด็กน้อยเนี่ยเราค่อยๆเริ่มโดยการแบบหั่นเล็กๆเอาไปปรุงให้สุกให้เขาทานได้ก็จะดีหรือว่าสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าทานได้ก็จะดีอีกเหมือนเช่นกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวซึ่งชะลอการดูดซึมเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันนะคะเป็นไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้นะคะ
2: วันนี้เลยเอาทริคมาครับคุณแม่เป็นทริคที่ทำให้ทานหอมใหญ่ได้นะครับ
1: ดีค่ะ
2: ครับถ้าคุณแม่ลองสังเกตดูเนี่ยผมจะมีหอมใหญ่แช่อยู่ในน้ำซึ่งมันมีไอ้น้ำก่ออยู่คือน้ำเย็นเราสไลซ์เสร็จปุ๊บเราล้างน้ำกลิ่นฉุนหายไปล้างสองน้ำครับ
1: ค่ะ
2: เทน้ำออกน้ำที่สามใส่ปุ๊บใส่น้ำแข็งทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลายหอมใหญ่จะกลายเป็นแบบนี้ครับคุณแม่ลองสังเกตดูใช่ครับเขาจะใสเห็นไหมครับ
1: เขาจะออกใสๆพวกกลิ่นฉุนอะไรมันออก
2: ไปครับออกไป
1: แล้วอย่างนี้แม่สงสัยนิดนึงแล้วพวกสารอาหารหรืออะไรที่คุณหมอบอกว่ามันมีในหอมใหญ่มันจะหายไปด้วย
0: ก็ถ้าเป็นพวกวิตามินที่ละลายน้ำกระบวนการในการที่เราล้างพวกนี้มันก็จะสูญเสียไปบ้างอะค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนกับขั้นตอนซึ่งเราจะฝึกให้เด็กรับประทานก็อาจจะยอมก่อน
2: ยอม
0: อะไรเป็นต้น
1: แล้วถ้าไม่กินเลยก็จะไม่ได้
0: รู้เลยเนาะเราได้ตัวไฟเบอร์ค่ะคือตัวใยอาหารแต่พวกสารอาหารเล็กน้อยก็อีกหน่อยพอเก่งแล้วก็ไม่ต้องล้างทานเลย
2: จากแต่ก่อนที่ผมเหมือนกันครับไม่ทานมะเขือเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนมาทานเรื่อยๆเหมือนกัน
0: อันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือลูกชายก็ไม่ทานมะเขือเทศเหมือนกันค่ะแม่ก็ไม่ทาน
2: หรอครับ
1: มีเทคนิคอะไรที่จะทำให้ทานได้ไหมคะ
2: วันนี้ใช้แล้วต้องทานครับ
0: นี่เลยค่ะมะเขือเทศซึ่งมันเป็นพวกเชอร์รี่โ
1: จ้ลูกเล
0: ็กๆนะคะมันจะอร่อยกว่าม
1: ะเขือเทศยาว
0: มันจะหวานมากรสชาติคล้ายๆเป็นแบบเหมือนผลไม้มากกว่าผัก
2: ใช่ครับจริงๆพวกมะเขือเทศพวกนี้เป็นมะเขือเทศจากญี่ปุ่นมะเขือเทศพวกนี้จะมีลักษณะโดดเด่นก็คือว่าเขาจะค่อนข้างหวานแล้วก็ไม่เหม็นจริงๆมะเขือเทศคนที่ทานไม่ได้เพราะเหม็น
1: กลิ่นใช่ค่ะอยู่ที่กลิ่นเลย
2: พวกนี้จะไม่มีกลิ่นโอเคผมมีวอลนัทให้นะครับแล้วก็ผักต่างๆหัวหอมใหญ่นะครับผมเลือกที่จะใช้วอลนัทเนี่ยใส่ลงไปล่างสุดเพราะอะไรถ้าเรามีออปชันในการเลือกได้อะไรก็แล้วแต่ที่โดนทับแล้วจะยุบนะครับอย่างเช่นผักเราจะไม่ไว้ข้างล่าง
1: ค่ะอ
2: ย่างถ้าเป็นพวกถั่วพวกธัญพืชไว้ข้างล่าง
0: ได้สูตร
1: ที่หนักๆหน่อย
2: ใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นวอลนัทนะครับใส่ลงไปเลยถ้าคุณแม่ทำบ่อยผมแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือหาขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่ตัดแล้วเสียบที
1: ่แผ่นกลวยเลย
2: ถูกต้องแล้วใส่ของไปมันจะสนุกกว่ามากเลยครับเราใส่ถั่วลงไปแล้วนะครับต่อไปแม่ครับรบกวนครับ
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นพริกเขียวนะครับ
1: ใส่แค่ไหนก็ได้
2: ใส่แค่ไหนก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคั่นด้วยหัวหอมนะครับแม่เดี๋ยวขออนุญาตใส
1: ่ให้หลายสีสลับกัน
2: ใช่ครับ
1: สวยด้วยเนาะ
2: ใช่
0: พอเราใส่ข้าวโพดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของคาร์โบไฮเดรตคือง่ายๆว่าถ้าน้องทานข้าวโพด1ฝักใหญ่อ่ะคือข้าว2ทัพพีเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างครบ
2: แล้วก็เป็นมะเขือเทศนะครับเริ่มต้นถ้าไม่ชอบทานใส่ไม่ต้องเยอะนะครับคุณแม่ใช่ครับขาดไม่ได้ก็คือเนื้อปูนะครับ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยนะคะ
2: ครับแม่สั่งพิเศษหรือสั่งธรรมดาครับพิเศษผมจะให้หมดเลย
0: พิเศษค่ะหมอ
2: พิเศษนะครับ
0: อันนี้เนี่ยก็ดีต่อหมายความว่าถ้าเป็นคุณแม่ก็เป็นอาหารซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไขมันไม่เยอะนะคะในแง่ของอาหารทะเลเนี่ยมันก็จะมีไอโอดีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดีต่อทั้งคุณลูกคุณแม่ทานได้หมดทั้งครอบครัว
2: มีข้อควรระวังไหมครับเนื้อปู
0: เรื่องโซเดียมเนื้อปูเนี่ยจริงๆเรื่องโซเดียมอยู่ที่ตอนที่เขาปรุงด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งบางทีซื้อเป็นลักษณะเป็นกระป๋องพวกนี้ง่ายๆคือว่าดูว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความต้องการถ้าเราเห็นว่าตัวเลขมันแบบ 40-50% เนี่ยต้องระวังละว่าเขาผสมเกลือลงไปค่อนข้างเยอะอาจจะทานตรงน้ำราดมันเยอะๆไม่ได้นะคะ
2: ครับที่เหลือข้างบนนี้จะเป็นผักสลัดครับจะรบกวนคุณ

0: แม่กับคุณหมอช่วยกันเดี๋ยวใส่ล็อกเก็ตนิดนึงผักอย่างอื่นนิดนึงใส่ยัดลงไปได้เลยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับผักแต่จริงก็
1: ไม่น้อยเลยนะครับ
2: มันจะเขย่าได้ครับมันแน่น
0: ได้ครับถ้าไม่ได้เราคว้าเอา
2: อ
0: ันนี้คือตัวอย่าง1อันนะครับที่เราทำได
1: ้ก็เสร็จแล้วนะคะ1ขวดสลัดโลของเราคุณติ๊กดูแล้วคิดว่าเป็นยังไงบ้างพอทำได้ไม่ยากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ออกมาหน้าตาดีมาก
1: ๆลูกน่าจะยอมทานบ้างใช่ไหมคะ
0: ทำด้วยแล้วทานด้วยน่าจะ
2: ใช่ค่ะแค่นึกถึงตอนทำก็ชอบแน่ๆสนุกแน่ๆ
1: งั้นตอนนี้มันเป็นคิวของเราคนละขวดเลยค่ะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งนึงนะคะคุณติ๊กก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าลูกอาจจะยอมทานผักได้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราก็ใช้เป็นธัญพืชก่อนเพราะว่าธัญพืชเนี่ยก็จะมีในแง่ของทั้งใยอาหารมีแป้งด้วยแล้วก็มีโปรตีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นพวกลูกเดือยถั่วแระข้าวโพดถั่วแดงนะคะหรือใช้เป็นผลไม้ก็ได้เพราะผลไม้มันก็จะมีทั้งความหวานในธรรมชาติใช่ไหมคะลูกชอบหวานหวานอันนี้เขาน่าจะยอมทานงั้นเรามาลองทำกันเลยไหมคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: อันนี้เป็นส่วนของอกไก่ก็อาจจะ
2: เพิ่ม
1: โปรตีนเขาเล็กน้อย

0: ผ่านไปแล้วครับเมนูแรกครับเป็นเมสันจาสลัดยากไหมครับคุณแม
1: ่ไม่ยากเลยค่ะง่ายกว่าที่คิดเยอะ okay. เลยค่ะ
0: ดีครับแล้วก็ถ้างั้นเราชวนกันบ้างอีกรอบนึงว่าสูตรน้ำสลัดยังไงนะครับคุณแม
1: ่3น้ำมัน1เปรี้ยวเชื่อมด้วยมัสตาร์ด
0: โอเคนะครับยอดเยี่ยมมากถ้างั้นสูตรนี้ใช้ได้นะครับปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองหาน้ำสลัดของตัวเองดูนะครับ
2: ก็อย่าลืมนะคะเวลาทำสลัดเนี่ยเราเลือกให้มันได้หลากหลายสีอย่างเงี้ยนอกจากจะสวยน่ารับประทานยังจะได้เกลือแร่แล้วก็วิตามินได้หลากหลายด้วยรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระทานแล้วหน้าตาสดใสไม่แก่ด้วยนะคะ
1: ขึ้นหวานเลย
2: ค่ะ
0: โอเคครับในช่วงหน้าเดี๋ยวมีเมนูเครื่องดื่มเพราะว่าคุณแม่ไปปิกนิกชอบมีเครื่องดื่มไปด้วยนะครับและส่วนมากจะเป็นน้ำอัดลมซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมีเมนูเครื่องดื่มง่ายๆเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้าครับ
2: ค่ะ
0: กลับมานะครับช่วงนี้เราจะทำเป็นเครื่องดื่
2: ม
0: นะครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าปกติเราจะเป็นน้ำมันลม
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องชอบทานหวานนะครับคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างเกี่ยวกับอาหารหวานในเด็กครับ
2: คือจริงๆเนี่ยในเด็กเมื่อกี้คุณแม่แอบกระซิบบอกว่าน้องชอบทานชาเขียวมากใช่ไหม
1: คะ
2: ก็คือจริงๆเนี่ยน้ำตาลที่เราทานนอกจากอยู่ในรูปของน้ำตาลที่เติมเป็นช้อนช้อนเนี่ยมันยังอยู่ในพวกผลไม้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ให้ทานเป็นน้ำตาลซึ่งได้จากธรรมชาติใช้น้ำตาลจากผลไม
1: ้
2: หรือถ้าน้องชอบทานเป็นเครื่องดื่มหวานๆเนี่ยทานน้ำผลไม้สดก็ยังจะดีกว่าแต่ที่ดียิ่งกว่าคือเราจะทำผลไม้ปั่นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นการที่เอาผลไม้ทั้งลูกไปปั่นเนี่ยมันจะได้ไฟเบอร์อยู
1: ่
2: ใช่ไหม
1: คะ
2: การดูดซึมมันก็จะช้าลงแล้วน้องเขาก็จะได้ผลประโยชน์จากเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วย
0: วันนี้เป็นช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์นะครับ

0: ช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์ก็คือช็อกโกแลตกับเนยถั่ว
1: แล้วก็กล้วย
0: มันเป็นส่วนผสมคลาสสิกของฝรั่งเขาอันนี้การันตีว่าใครกินชอบอะไรประมาณนี้คือเหมือนผัดกะเพราหรือต้มยำบ้านเรา
2: ค
0: ือเป็นอาหารที่การันตีว่าใครกินก็ได้ใช่นะครับแล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอะไรบ้างนะครับเรามีกล้วยหอมนะครับเนยถั่วนะครับแบบละเอียดนะครับแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะครับอันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่เติมน้ำตาลเลย
2: รสธรรมชาติ
0: ใช่ครับแล้วก็มีเป็น

0: นมช็อกโกแลตกับนมสดธรรมดาทำไมถึงเอา2อันนะครับจริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยตามสูตรเลยก็คือเป็นนมช็อกโกแลตหมดเลยค
1: ุ
0: ณหมอบอกว่าหวานไปห้ามคุณหมอห้าม
1: ลดลงครึ่งนึงนะคะมันก็ยังอร่อยอยู่
0: เพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะครับเรามีไว้เพื่อตัดทอนน้องตอนแรกอาจจะไม่คุ้นนะครับโอเคปล่อยให้หวานนำไว้ก่อน
2: ก็อาจจะ
0: ค่อยๆถอน
2: มาก
1: ใช่
0: สุขภาพมากกว่านมสดนะครับนมช็อกโกแลตมากกว่านมสดธรรมดาแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับจนตอนสุดท้ายอาจจะเหลือนมช็อกโกแลตจริงๆแค่นิ
2: ดเด
0: ีย
2: ว
0: นะคร
2: ับ
0: แล้วก็มีน้ำแข็งนะครับนิดหน่อยเดี๋ยวรบกวนคุณหมอกับคุณแม่ช่วยกันปั่นในจังหวะที่ผมทำงานยากที่สุดนั่นคือปอกกล้วยให้คร
1: ับจริงๆกล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะเนาะกล้วยหอมลูกนึงก็คือเราจะได้แป้งเท่ากับข้าวประมาณ2ทัพพีทีนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าน้องบางคนเนี่ยถ้าเล็กมากๆบางทีเราแม่เขาทานเป็นซึ่งมีส่วนผสมของคาเฟอีนในโกโก้ใช่ไหมคะหมอก็ชอบเป็นสตรอเบอรี่บานาน่ามันก็เข้ากันเหมือนกันอาจจะใช้นมสตรอเบอรี่ครึ่งนึงกับตัวนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: เราไปอะแดปต์ได้นะ
0: ได้ครับโอเคคุณหมอ
1: เอาครึ่งนึงนะคะงั้นเราก็ใช้ประมาณ
0: ครึ่งนึงของอะไรก็ดีครับคุณหมอ

0: ครับ
1: อันนี้เชฟก้องทำงานยากให้เรานะ
0: ครับผม
1: ปอกกล้วย1ลูกนะคะโอเคแล้วก็ในถั่วเพิ่มความหอมมันเพิ่มพลังงานได้โปรตีนที่ดีหมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยครับ
1: นี่อร่อยแน่นอนนะคะคนมาก
0: แล้วก็โยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่ผมใช้เป็นแบบธรรมชาติวันนี้ที่เลือกมาครับก็คือไม่เติมน้ำตาลอย่างที่บอกไป

0: เรียบร้อยไปแล้วกับ2เมนูติ๊กนิดนะครับคุณแม่ครับคุณหมอคิดว่า2เมนูนี้โอเคไหมครับผ่านหรือไม่ผ่าน
1: โอเคแน่นอนมีทั้งอาหารครบทุกหมู่เลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูสมูทตี้ที่มีนมด้วยก็ได้เกลือแร่แร่ธาตุแล้วก็มีไฟเบอร์จากกล้วยมีแคลเซียมสูงเหมาะสำหรับน้องที่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะท่านผู้ชมทางบ้านกระลิมนะคะว่าทางรายการของเรานะคะเปิดโอกาสท่านผู้ชมส่งคำถามหรือเรื่องราวที่ท่านต้องการให้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้อาหารจานสุขภาพส่งเรื่องราวกันเข้ามาที่รายการ Healthy Friday ไม่ว่าจะเป็นตามที่อยู่ทางด้านล่างหรือจะส่งมาทาง Facebook ของรายการนะคะมาให้โดน Channel ทาง Inbox หรือทาง Message ส่งเข้ามาได้เลยเรื่องราวของท่านก็อาจจะได้รับเลือกแล้วท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราแบบคุณแม่ติ๊กค่ะ
0: ครับคุณแม่วันนี้มาร่วมรายการแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: วันนี้มานะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยค่ะ
0: ครับ
1: สนุกไหมคะ
2: สนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้ลองทำสลัดแล้วก็สมูทตี้ปิกนิกครั้งต่อไปของแม่รับรอง
0: สนุกกว่าเดิม
2: สนุกกว่าเดิมแน่ๆค่ะได้นำไปใช้แน่ๆเลย
0: ขอบคุณมากๆเลยค
2: ่ะขอบคุณเช่นกันค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ในช่วงต่อไปครับเราไปติดตามดูกันว่าพี่บ๊วยมีการออกกำลังกายรูปแบบไหนมานำเสนอให้พวกเราครับ
3: พิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้ผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
4: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
3: ับ ใช่ครับ

0: โอ้ยสนุกมากสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday ได้เวลาสุขภาพดีแล้วนะครับกับรายการของเราครับวันนี้ครับใครที่อยากหุ่นสวยเซ็กซี่เหมือนปู่ปรยาสวยเต็มๆตาแบบเจนี่หรือว่าจมูกคลิกดีแบบกะละแมพัชราศีเรามีคำตอบกับการที่เรียกว่าพิลาทิสครับผมสงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมเซเลบดาราแล้วก็บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมไทยถึงนิยมเล่นพิลาทิสเราไปหาคำตอบกันครับทำไมถึงไม่ชอบยกเหล็กล่ะทำไมอ่ะหรือว่ายกเหล็กแล้วบวยยกและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่ห้องพิลาทิสนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จักเลยครับและผมจะสอนคุณผู้ชมก็ไม่ได้ครับแต่ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพิลาทิสโดยเฉพาะครับขอเรียนเชิญคุณนานาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนานานี
1: ่ครับ
0: สอนพิลาทิสมานานหรือยังครับ
1: ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเป็นอุปกรณ์พิลาทิสหมดเลย
1: ใช่ครับในนี้หมดเลยครับอุปกรณ์โดยรวมของพิลาทิส
0: หลักๆมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ที่เรายืนอยู่วันนี
0: ้ครับ
1: แรกเลย
0: สีเขียวนี่นะคร
1: ับ แมตครับ
0: แมต MAT
1: แมตครับผม
0: ก็คือเสือนั่นแหละ
1: เสือนั่นแหละครับแล้วก็ตัวต่อไปครับเป็นรีฟอร์เมอร์ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
0: ชื่อมันก็คือทักษะคือการรีฟอร์มใหม่
1: ใช่ถูกต้องรีฟอร์ม
0: ฟอร์มไม่ดีก็เลยให้รีฟอร์มใหม่ชื่อมันบอกอยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้คือคาร์ดิแลกครับ
0: คาร์ดิแลกเหมือนรถยนต์เลย
1: ถูกต้องนั่นแหละครับพอเรารีฟอร์มกล้ามเนื้อหรือว่าบุคลิกภาพเสร็จแล้วปุ๊บขึ้นมากล้ามเนื้อก็จะดียิ่งกว่าเหมือนกับยี่ห้อรถยนต
0: ์คาร์ดิแลกแค่คอนเซปต์พิลาทิสผมก็ชอบแล้วอ่ะหลายๆคนเซเลบดาราคนดังคนมีชื่อเสียงทำไมเขาถึงนิยมเล่นพิลาทิสครับ
1: เพราะว่าพิลาทิสเนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงปรับบุคลิกภาพทำให้คนผู้เล่นเนี่ยดูดีขึ้นนะครับมั่นใจในท่วงท่าของการออกกำลังกายแล้วก็ท่าทางของการเดินที่มันดูแบบมั่นใจในตัวเองขึ้นสำหรับผู้คนที่เล่น
0: พิลาทิสส่งเสริมอย่างนั้นเลยเหรอคร
1: ับ ใช่ครับผมหลังไม่ค่อมเดินหลังไม่งอครับเข่าตึงอย่างเงี้ยครับเดินแล้วดูแบบสมาร์ทท
0: ีนี้ถามคุณนานนิดนึงว่าผมเองก็เป็นเซเลบเหมือนกันผมก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเหมือนกันผมก็อยากจะบุคลิกดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากจะเรียนพิลาทิสคงได้เสริมนิดหน่อยเพราะผมบุคลิกดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: พี่บอยนี่โหดูดีนะครับแต่ผมว่าต้องปรับเยอะเลยครับ
0: จริงป่ะครับ
1: จริงครับ
0: เป็นหลงแพรบเป็นหลงแพรบจริงเหรอ
1: จริงครับผม
0: มันต้องอย่างนั้นเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: ปรับเยอะเลยเหรอ
1: ปรับเยอะเลยครับ
0: แต่ว่าพิลาทิสช่วยได
1: ้ช่วยได้ครับ
0: ผมเล่นไม่เป็นสามารถสอนทำได
1: ้ผมสอนได้ครับแน่นอน
0: สุดยอดครับผู้ชมเราไปออกกำลังกายกันเลยครับพิลาทิสครับ
1: สิ่งที่คุณบอยต้องแก้นะครับก็คือในเรื่องของโพซิชันของหลังตัวนี้นะครับซึ่งมันโค้งมากซึ่งงอมากกว่าคนปกตินะครับ
0: เกิดจากอะไรครับ
1: ผมมองแล้วเนี่ยเกิดจากการที่คุณบอยอาจจะเล่นเวทนะครับสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะไม่เฟล็กซิเบิลนะครับมันเป็นการหดตัวกล้ามเนื้อ
0: ครับพอใหญ่ปุ๊บมันหดปุ๊บมันปวดหลัง
1: ใช่ครับมันจะดึงโพซิชันให้เสียนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะยืดกล้ามเนื้อในส่วนของช่วง thoracic spine muscle นะครับตรงช่วงของกระดูกสันหลังส่วน thoracic spine นะครับแล้วกล้ามเนื้อหลังส่วน upper back ตรงช่วงนี
0: ้
1: นะครับ
0: มีอะไรต้องแก้ครับ
1: ที่คุณบ๊วยบอกตั้งแต่แรกก็คือจะมีอาการปวดหลังตรงช่วงของ
0: lower back
1: ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะเสริมสร้างในส่วนของหน้าท้องเพื่อให้มันมา support ในส่วนของ
0: หล
1: ังส่วนล่างนะครับเริ่มจากroll up and roll down ก่อนนะคร
0: ับ
1: ให้คุณบ๊วยค่อยๆก้มศีรษะลงนะครับโดยที่หย่อนแขนมาด้านหน้า
0: เหมือนลักษณะเราต้องจินตนาการ
1: จินตนาการเหมือนพับเหมือนพับลำตัวลงนะครับพับลำตัวลง
0: เฮ้ยแค่นี้ก็ผ่อน
1: ใช่ครับคุณบ๊วยครับงอครับนิดนึงครับแล้วพยายามเหยียดมือไปอีกครับให้ถึงปลายนิ้วโป้งเท้าครับ
0: ได้ผมไม่ต้องงอผมก็เหยียดได้นะ
1: ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ลองดูครับโอเคจากนั้นค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับค่อยๆไต่ขึ้นมา
0: สามารถแตะนี้ได้เลย
1: ใช่จากนั้นคุณบอยครับลองเดินเข้าไปข้างหน้านะครับ3 9
0: เดินยังไงคร
1: ับ เดินไปโดนเดินไปด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับเดินมาด้วยมือครับมาเลย
0: โอเคครับแล้วก็ต่อครับ
1: เดินมาให้เป็นท่าแพลงไว้นะครับท
0: ่
1: าแพลงม
0: า
1: โอเค เงยหน้ายืดอกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้นหนึ่งข้างผมจะสาธิตในเรื่องของเลกพูดาวนะครับยกขาขึ้นหนึ่งข้างโดยที่พยายามเหยียดขาไว้นะครับ
0: โอ้ตึง
1: หนึ่งข้าง
0: ตึงข้างหนึ่งขา
1: พยายามยืดหลังตรงนี้ไว้นะครับย
0: ื
1: ดฝึกยืดกระดูกสันหลังตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ลองพุชอัพนะครับพุชอัพอย่างเดียวนะครับแล้วก็ให้ลำตัวนิ่งๆไว้นะครับเกรงใช่ช้าไว้ครับ
0: โอ้โหหนักมาก
1: เป็นไงครับ

0: รู้สึกไหมครับว่าหน้าท้องได้ใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเกรงหนัก
1: เฮ้ยมันหนักจริงนะทำไมผมรู้สึกหนักอะมันดูกระจอกมากเลยอะ
0: เพราะคุณบอยอาจจะเกรงกล้ามเนื้อถูกต้องนะครับ
1: ที่ผมถามนี่นะเผื่อผู้ชมอยู่โหยขนาดนี้บอยมันโตเป็น

0: นี่คือการ control core นะครับแล้วก็ control pelvic stability
1: ครับท่าต่อไปครับ
0: ครับผมให้คุณบ๊วยนอนหงายครับเป็นท่าที่ฝึกเกี่ยวกับหน้าท้องและท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์ของพิลาทิสเลยครับคุณโจเซฟพิลาทิสมาเองครับ
1: ไหนเขาอยู่ไหนฮะ
0: อยู่ตรงนี้แถวๆนี้ในอากาศนะครับนั่งเครื่องมาเยอรมัน
1: นู่นรายการมีเซอร์ไพรส
0: ์โอเคท่านี้ครับชื่อท่า100ครับ100
1: 100ครั้ง
0: 100ครั้งครับเป็นท่าที่เรา strengthen ในส่วนของหน้าท้องนะครับโฟกัสที่หน้าท้องโอเคนอนหงายมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นหัวไหล่นะครับเหยียดลงไปนะครับไม่ยกจากนั้นคุณบัวยกขาขึ้นมาตั้งฉากเป็นเทเบิลท็อปไว้นะครับโอเคยกขาขึ้นทีละข้างทีละข้างมาเออนี่แหละครับหน้าท้องงอขาไว้งอขาไว้ก่อนศีรษะวางลงงอขาไว้งอขาไว้คุณบัวงอขา
1: อาจารย์ราชช่วยเ
0: ซ็งงอขาไว้คุณบัวจากนั้นยกแขนขึ้นมาเออลำตัวนะครับจากนั้นคุณบัวค่อยๆยกศีรษะนิดนึงนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆวางแขนลงข้างลำตัวแต่ไม่ต้องถึงพื้นแค่นี้นะครับพยายามให้หัวเข่าชิดกันโอเคเราจะเริ่มตีแขนนึกถึงนกเพนกวินไว้ที่มันตี
1: ไม่ได้เกิดพวกลูกเหลือซะด้วยดีแล้วไปขอดินบ่อย
0: แล้วทีนี้คุณบ๊วยครับเกร็งที่ไตรเซปแขนเหยียดออกไปทางก้นยาวๆครับโอเคแล้วยืดขาออกไปชาเลนจ์ขึ้นหัวเข่าตึงตีแขนไป
1: ยืดขาได้สบายเลยไม่มวนก้น
0: ไม่มวนท้อง
1: ใช
0: ่แต่ฟิลหน้าท้องมากขึ้น
1: ใช
0: ่โอเคแล้วเริ่มนับนะครับ1ถึง100แต่ผมจะนับทีละ10
1: โอ้ค่อยชั่วเอาครับดี
0: โอเค
1: ผมก็ต้อง1ถึง100โอเคมากคร
0: ับพร้อมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30หายใจเข้าลึกๆครับและหายใจออกยาวอีก30ครั้ง1 2 4 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3ยกขาขึ้นนิดนึงยิ้มไว้ครับอดทนโฟกัสไปที่หน้าท้องครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2และงอเข่ากลับมาครับโอเค
1: โอ้อ
0: ันนี้คือท่าในส่วนของโฟกัสไปที่หน้าท้อง
1: ซิกเนเจอร์เขาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ซิกเนเจอร
1: ์การที่เราเขย่าแขนแบบนี้มันเพนกวินเนี่ยมันช่วยอะไรครับ
0: มันเป็นการช่วยรีสตันต์ของทำให้หน้าท้องต้องทำงานโฮลด์แล้วก
1: ็
0: เกร็งในส่วนของคอสเตบิลิตี
1: ้ฮันเดรดที่เราทำกี่เซต
0: เราทำแค่เซตเดียวจบเลย100ครั้ง
1: ถ้าเกิดแบบเราแข็งแรงมากขึ้นก็นับช้าลงหน่อยได้
0: ใช่ครับเรานับช้าเป็นจังหวะของหายใจก็ได้ครับ1ถึง10ลมหายใจนะครับก็ได้ช้าครับอีกนี่ครับจะเหมาะสำหรับคุณบ๊วยท่าหนึ่งคือท่าสวอนแบ็กนะครับนอนคว่ำสวอนแบ็ก
1: สวอนก็คือหงนั่นเอง
0: หงครับ
1: ยอด
0: เอามือนะครับเข้ามาอยู่ที่ตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหรือท่านี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อในส่วนของหลังก็ได้แล้วก็หน้าท้องก็ได้ฉะนั้นลองค่อยๆดันมือขึ้นนะครับยืดกดหน้าแข้งไว
1: ้
0: เป็นท่ายืดท่านี้แหละครับยืดหน้าท้องนะครับแล้วก็หลัง
1: มันต่างอะไรกับท่า stretching ธรรมดาไหมครับ
0: มันต่างครับบางคนท่านี้นะครับจะไม่ได้เกร็งที่ต้นขาด้านหน้าคือ quadriceps แล้วก็ก้นนะครับทำให้การยืดเนี่ยเกิดการบาดเจ็บมากขึ้นพอยืดมากเกินไปมันจะไปกดทับในส่วนของ lower back มากเกินไป
1: สิ่งที่ต้องควรระวังคือเราต้องตั้งใจนะครับไปเกร็งที่หน้าขาก
0: ับก้นเอาไว้
1: ก้นไว้เพื่อไม่ให้หลังมันนั่นเกิดมันบาดเจ็บได้
0: ใช่ครับลงครับผมโอเค
1: ทำแบบนี้กี่ครั้งครับ
0: ท่านี้นะครับประมาณ 6-8 ครั้งครับ
1: 6-8ครั้งครั้งละกี่วินาทีครับ
0: ค้างไว้ประมาณ5วินาทีพอครับ
1: โอเค
0: โอเค1 2 3 4 5แล้วลงโอเคหายใจเข้าครับและหายใจออกยืดขึ้นมาแล้วพยายามแอนอกขึ้นเยอะครับพอยืดอกขึ้นใช่ไหมครับ มันจะยิ่งดึงกล้ามเนื้อและท้องมากขึ้นสมมุติถ้าเราไม่รู้เรายืดขึ้นมาเฉยๆครับมันก็จะไม่ฟิลไม่มีความหมายครับแต่ถ้า

0: อนนี้นะครับเรามาเล่นพิลาทิสโดยใช้อุปกรณ์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: รีฟอร์เมอร์นั่นเองตัวนี้เลยไหมครับ
1: ตัวนี้เลยตัวนี้เลยครับ
0: อุปกรณ์อันนี้เน้นอะไรครับรีฟอร์เมอร
1: ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นี้ก็อย่างที่ชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นการรีฟอร์มของกล้ามเนื้อบุคลิกภาพนะครับเป็นการปรับปรุงเสริมสร้างให้มันดีขึ้นมาก่อนนะครับ
0: โอเค
1: ตัวนี้จะเริ่มจากเบกิเนอร์ก่อนเลยนะครับให้คุณบ๊วย
0: อุปกรณ์จะเห็นได้ว่ามันมีตัวใช้ตัวสปริง
1: สปริง
0: สปริงในการดึงเนี่ยแล้วสีเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันมีความหมายอะไรไหมครับ
1: มีความหมายครับสีเหลืองก็คือไลท์ก็คือเบาสุดเลยนะครับสีเขียวนะครับเป็นขนาดมิดเดิลแล้วก็แดงฮาร์ดนะครับ
0: โอ้มันสากลมากเลยอ่ะก็เขียวเหลืองแดงเหมือน
1: ไฟแดง
0: ไฟเหลืองไฟเหลืองไฟแดง
1: เริ่มจากการนอนหงายนะครับการนอนหงายแบบนี้นี
0: ่
1: เป็นวิธีที่ผิดนะครับรบกวนคุณบ๊วยหันนั่นด้านนี้ครับนั่งเราใช้ข้อศอกวางข้อศอกวางลงนี้ก่อน
0: ลงต้องให้ถูกต้องท่าด้วย
1: ถูกสุข
0: ถ้าเราเล่นพิลาทิสเป็นเนี่ยเราก็สามารถป้องกันในเรื่องของการบาดเจ็บได้
1: ใช่
0: โอเคลงนี
1: ้ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆกระเถิบก้นมาทางด้านหลังแล้วก็ศีรษะวางไปในช่องนะครับ headless
0: ถ้าเป็นไปได้จริงแล้วนอนคุณจะนอนแบบนี้นะ
1: ถูกต้องครับนี่คือการนอนที่ถูกทีแล้วค่อยพลิกนะครับลำตัวหงายขึ้นมา
0: โอเค
1: ดีครับขาวางไว้ที่ตรงนี้เลยครับตรงฟุตบาร์นะครับมือวางข้างลำตัวนะครับท่าที่ผมจะให้คุณบอยเล่นคือท่าของsingle leg footwork นะครับเป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขางอขาไว้งอขา
0: okay.
1: งอขาจากนั้นนะครับคุณบอยออกแรงที่ส้นเท้านะครับ
0: ที่ส้นเท้า
1: แล้วค่อยๆเกร็งต้นขาค่อยๆเหยียดขาออกไป
0: oh.
1: นี่โอเคเกร็งต้นขาไว้ในระหว่างนี้นะครับการเหยียดขาออกไปพยายามอย่าให้เพลวิกนะครับมันขยับเพลวิกก็คือเชิงกรานของเรานั่นเองแล้วงอขาเข้ามาช้าๆเกร็งต้านเอาไว้นะครับห้ามให้เครื่องกระแทกหรือเบาะกระแทกนะครับโอเคจากนั้นเหยียดต่อเนื่องเลยครับทั้งหมดเราทำทั้งหมด10ครั้ง
0: ถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าเหมือนเราเล่นเวทยกเหล็กเนี่ยคือเราช่วงขาลงเราเกร็งได้ช่วงที่แรงต้านเราเกร็งได้แต่ถ้าเกิดแรงผลักออกนี่เราเล่นเร็วได้ไหมครับ
1: จะไม่ได้ครับจะไม่ได้ไม่ได้เล่นเร็วครับเราคอนโทรลทั้งการเหยียดและการง
0: อ
1: ใช่ครับทีนี้เราเพิ่มในเรื่องของการหายใจเข้าไปด้วยเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเข้าไปด้วยเริ่มจากการหายใจเข้างอขาเข้ามาและหายใจออกนานแหละครับเพื่อลดแรงดันในร่างกายและเหยียดออกเป็นไงบ้างครับ
0: ครับตึงครับ
1: ตึงครับจากนั้นสมมุติคุณบ๊วยครับแข็งแรงมากผมให้คุณบ๊วยงอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวางอเข่าขวาและจังหวะเหยียดนะครับให้เตะขานี้ขึ้นด้วยนะครับ
0: โอ้
1: พร้อมกันงอเข่าพร้อมกันและเตะออกไปพร้อมกันมา1 2
0: อันนี้เหมือนเล่นกันด้วยฝั่งนี้
1: ใช่ครับเล่นด้วยทั้ง2ข้างพร้อมกัน3นี่แหละครับเป็นการชาเลนจ์มากขึ้น
0: 4ท่าต่อไปครับ
1: ครับผมเป็นท่าของการฝึกการคอนโทรลกล้ามเนื้อหน้าท้องและก็การเคลื่อนไหวของร่างกายพร้อมกับเป็นการมัสซาจหรือว่าน
0: วด
1: หลังไปในตัวด้วยก็คือ
0: ชื่อท่ามันดีขนาดนั้นเลยครับ
1: มีจริงๆครับในพิลาทิสครับโอเคผมใส่ให้ครับมาคุณบ๊วยต้องพยายามมาขาคู่กันไปนะครับควบคู่ไป
0: มีไว้คู่ไว้
1: ใช่ครับมือวางข้างลำตัวนะครับจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าพร้อมกับยกขาขึ้น
0: โอ้โหนี่จะมีคนที่คอยช่วยผมอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับผมจะประคองอยู่โอเคจากนั้นหายใจออกครับคุณบ๊วยค่อยๆโรลอัพขึ้นนะครับชิวขึ้นกดฝ่ามือลงไปที่เบาะนะครับเกรงหน้าท้องไว้ไหวไหมครับ
0: ไม่ได้ต่อ
1: ค่อยๆเหยียดขึ้นไปสูงได้อีกไหมครับโอเคลงใหม่โอเคอันนี้นะครับคุณบ๊วยต้องพยายามให้ปลายเท้าเลยมาถึงกึ่งกลางลำตัวนิดนึงแล้วมันจะง่ายขึ้นโอเคถ้าปลายเท้ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่

0: โอเคจากนั้นนะครับค้างไว้ปลายเท้าแยกส้นเท้าชิดครับแล้วค่อยๆดึงส้นเท้าลงมาหาก้น
1: โอ้โห
0: ดึงส้นเท้ามาหาก้นจากนั้นงอขาไว้งอขาแล้วค่อยๆงอหลังลงงอหลังลงค่อยๆโอเคคุณเบิร์ดเหยียดขามาก่อน
1: โอ้ยเดี๋ยวมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ไม่เคยลองก่อนมันรู้สึกแบบช่วงที่เราเหมือนขากบอะที่เราเอาข้อส้นเท้าติดกันแล้วแยกดึงลงมามันยาวมาถึงตรงก้นนี่เลยอะ
0: นั่นแหละครับคือที่คุณบอยบอกตอนแรกไงครับว่ามีปัญหาตรงนี้นั่นแหละครับ
1: โอเคมาขอลองดูดี
0: โอเคอย่าลืมกดฝ่ามือลงที่เบาะนะครับมันจะช่วยซัพพอร์ตให้คุณบอยดีขึ้นนะครับปลายเท้าให
1: ้เลยกึ่งกลางผมว่ามันได้สติ
0: ใช่เกรงท้องช้าๆคอนโทรลค่อยๆจินตนาการขึ้นยืดขึ้นขาตึงก่อนยกขึ้นอีกครับดันสะโพกขึ้นอีกโอเคปลายเท้าแยกครับเกรงหน้าท้องไว้เกรงหน้าท้องไว้งอขาดึงส้นเท้าลงหาก้นครับแล้วค่อยๆงอหลังลง
1: โอ้โหสบายสบายขึ้นเยอะเลย
0: สบายครับแล้วเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปข้างหน้าครับเหยียดขาไปทางนี้ครับ
1: หุยทีที่สองทีแรกจะคนละโลกกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นยังไงครับ
1: มันรู้สึกสบาย
0: รู้สึกสบายที่หลังใช่ไหมครับ
1: ช่วงที่มันลงมารู้สึก
0: ใช่ใช่จังหวะนั้นเป็นการช่วงของมาสาการ articulate spine
1: ผมซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วตีนี้เท่าไหร่

0: มาถึงอุปกรณ์สุดท้ายของพิลาทิสนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราใช้แมตเรียบร้อยแล้วแล้วก็รีฟอร์มเป็นรีฟอร์เมอร์เรียบร้อยเปลี่ยนรูปร่างใหม่ปุ๊บมาถึงตัวนี้คาดิแลกเลย
1: ตัวนี้คือคาดิแลกเลยครับ
0: ครับผมทีนี้นะครับท่านี้คือหลายๆคนที่ดูใน IG ของเซเลบดารามักจะใช้อันนี้แหละคาดิแลก
1: ใช่ครับคาดิแลก
0: แล้วก็โชว์แล้วก็ห้อยโหนตีลังกาคุณบุญนามเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันไล่ระดับความยากง่ายมันยังไงถ้าเกิดคนที่ห้อยโหนตีลังกาเขาต้องเก่งอะไรมาก่อนหรือทำได้เลย
1: คนที่สามารถห้อยโหนตีลังกาได้เนี่ยคือก็ต้องฝึกจากแมตมาก่อนพื้นฐานนะครับแล้วก็มาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้ว
0: สักระยะหนึ่งนะ
1: สักระยะหนึ่งไม่ใช่สองสามครั้ง
0: เหมือนผมวันนี้มาถ่ายรายการเล่นเรียบร้อยแล้วมาเล่นรีฟอร์เมอร์แล้วก็มาคันนี้แหละไม่ควรไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: ไม่ควรในท่าที่จะให้ลองทำในท่า
0: ถ้าอย่างนั้นโชว์เลยดีกว่าแล้วช่วยโชว์ว่าอาจารย์นานาทำได้และสิ่งสำคัญคือให้ดูว่ามันได้กล้ามเนื้ออะไรทำไมต้องทำท่านี
1: ้ทำไมเราเซเลบถึงต้องทำ
0: ท่าที่ห้อยหัวเขาเรียกว่าท่าอะไรครับ
1: catwalk over ครับ
0: catwalk over
1: ใช่
0: ไม่ใช่เป็นเดินแบบนี่ครับ
1: แนวเดิน
0: catwalk over
1: ใช่โอเคครับเริ่มจากนะครับเราก็เ
0: ซตโพสชั่นไม่สนใจผม
1: โอเคนะครับเหยียดขาตรงครับยืดตัวขึ้นไปกึ่งยิมนาสติกนิดนึงครับค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละก้าวเป็นการฝึกสมาธินะครับแล้วก็จิตใจในจังหวะนี้เราจำเป็นจะต้องเกรงหน้าท้องนะครับสคูปหน้าท้องเอาไว้แล้วหัวไว้จากนั้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นค่อยๆเหยียดหลังขึ้นใส่ความแข็งแรงของหัวไหล
0: ่
1: นะครับหน้าท้องหลังตึงตึงยืดดึงกลับ
2: ช้าช้า
0: โล่งอย่าช้าหมดทุกอย่างช้าหมด
1: ใช่ครับเป็นการฝึกการ
0: แข็งแรงจากท่าแมตก่อนโอ้สุดยอดมากมันได้กล้ามเนื้ออะไรบ้างครับไล่อีกทีนึง
1: อันดับแรกเลยหน้าท้อง
0: หน้าท้องกล้ามท้องได้แน
1: ่ต้อง stability ไว้นะครับแขนหัวไหล่หลัง back extension
0: สมาธิอีก
1: ใช่ครับ
0: เลือดไปเลี้ยงศีรษะอีกเลือดเลี้ยงหัวอีก
1: ดูหนุ่มดูสาวขึ้น
0: สุดยอดนี่คือท่าเรียบร้อยแต่ย้ำเตือนอีกทีนะครับใครที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีทักษะมาก่อนกรุณาอย่าทำผมยังไม่กล้าทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันนั่นทีมันก็ไม่
1: ใช่ครับบาดเจ็บยาวเลยครับท่านี้

0: ทีนี้อยากให้คุณนาบอกคุณผู้ชมหน่อยสำหรับคนที่อยากเริ่มเล่นพิลาทิสเล่นแล้วได้อะไรแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พิลาทิสนะครับมันเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ใครหลายๆคนอย่างเช่นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงคนแก่คนชราวัยหนุ่มวัยสาวเล่นได้หมดเลยครับ
0: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
1: เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
0: เล่นเพื่ออะไรครับ
1: เล่นเพื่อให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อปรับบุคลิกภาพนะครับแล้วก็แก้ไขในจุดบกพร่องของกล้ามเนื้อแล้วก็ของบุคคลเหล่านั้นครับ
0: วันนี้คุณผู้ชมตัวผมเองได้ลองพิลาทิสผมรู้สึกว่ามันแปลกใหม่มากแล้วผมรู้สึกมันมีความสุขแปลกๆผมมีจุดอ่อนคือแบบเรื่องของ lower back มีเรื่องของก้นกล้ามเนื้อก้นที่มันแบบรู้สึกมันตึงมากเลยผมเจอท่ากบลงไปมันฟินมากเลยรู้สึกมีความหวังว่าผมจะมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ใช่ดีแค่บอดี้อย่างเดียวมันจะดีทั้งแบบกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับและกล้ามเนื้อเล็กมีความแข็งแรงด้วยนั่นคือความตั้งใจเดี๋ยวผมจะลองใหม่สำหรับพิลาทิสโอกาสหน้าเจอกัน
1: วัน
0: น
1: ี้
0: ขอบคุณมากครับคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับกับรายการ Healthy Friday วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การล้างมือโดยอาจารย์ภัทราพรศรีพรหมมาภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ
0: การล้างมือมีวัตถุประสงค์1เพื่อลดจำนวนของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนบนมือ2เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค
1: การล้างมือนะคะเราจะปฏิบัติตามหลัก5 moment นะคะก็คือ 1. ล้างมือก่อนสัมผัสผู้ป่วย 2. ล้างมือก่อนทำหัตถการเช่นก่อนการเจาะเลือดก่อนการดูดเสมหะ 3. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งคัดหลังผู้ป่วย 4. ล้างมือหลังสัมผัสผู้ป่วยและ 5. ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยค่ะ
0: การล้างมือพยาบาลยืนอยู่หน้าอ่างล้างมือโดยไม่ให้เสื้อผ้าและมือสัมผัสกับอ่างเปิดน้ำให้มีระดับความแรงพอเหมาะผ่านมือถึงข้อมือการล้างมือ7ขั้นตอนมีดังนี้ 1. กดน้ำยาหรือใช้สบู่ฟอกให้ทั่วบริเวณฝ่ามือและนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วออกถูมือไปมาทำ5ครั้ง 2. ฟอกหลังมือด้วยการกางนิ้วมือออกทำสลับทีละข้างทำข้างละ5ครั้ง 3. ฟอกง่ามนิ้วมือด้านหน้าโดยกางนิ้วมือออกให้มือประสานกันระหว่างซอกนิ้วมือถูไปมาทำ5ครั้ง 4. ถูหลังข้อนิ้วมือด้วยฝ่ามืออีกข้างทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งฟอกนิ้วหัวแม่มือทีละข้างโดยใช้มืออีกข้างจับนิ้วหัวแม่มือด้านตรงข้ามหมุนฟอกไปมาทำข้างละ5ครั้ง 6. ถูซอกเล็บและปลายนิ้วมือลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งทำทีละข้างข้างละ5ครั้ง 7. ฟอกรอบๆมือและข้อมือโดยใช้มือข้างหนึ่งจับมืออีกข้างหมุนมือไปมาจนถึงข้อมือทำทั้ง2ข้างข้างละ5ครั้งเมื่อล้างมือครบ7ขั้นตอนแล้วเปิดน้ำล้างมือโดยให้มืออยู่ต่ำกว่าข้อมือล้างมือให้สะอาดเสร็จแล้วยกสูงกว่าข้อศอกเช็ดมือให้แห้งจากปลายนิ้วมือถึงข้อมือและแขนด้วยผ้าหรือกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวไม่เช็ดย้อนไปมาทิ้งผ้าเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือลงในภาชนะรองรับที่เตรียมไว
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะการล้างมือ7ขั้นตอนไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเพียงแค่เราล้างมือบ่อยๆมือเราก็จะห่างไกลจากเชื้อโรคค่ะ

0: ื่อเด็กมีไข้สิ่งแรกที่เราควรจะให้การพยาบาลคือการเช็ดตัวลดไข้แต่ถ้าหากเด็กมีไข้สูงเราสามารถให้ยาลดไข้ร่วมด้วยได้นะคะข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาลดไข้หรือยาพาราเซตามอลคือเพื่อลดไข้หรือบรรเทาอาการปวดเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยจากไข้หวัดหรือปวดฟันข้อควรรู้ก่อนใช้ยาห้ามใช้ยาเกินขนาดที่แนะนำเพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายได้ไม่ควรใช้ยาในเด็กอายุต่ำกว่า2เดือนหากเด็กมีภาวะพร่อง GCPD หรือเป็นโรคตับโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาและห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาพาราเซตามอลการให้ยาพาราเซตามอลในเด็กสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงได้แก่เราต้องทราบน้ำหนักเด็กก่อนว่าหนักกี่กิโลกรัมโดสของยาที่ให้อย่างปลอดภัยคือ 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์โดสความเข้มข้นของยาที่จะให้ซึ่งปัจจุบันมีชื่อทางการค้าที่หลากหลายดังนั้นผู้ใช้จึงควรสังเกตและดูความเข้มข้นให้ดีก่อนที่จะใช้ตัวอย่างของยาชนิดเม็ดที่ใช้บ่อยได้แก่325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมซึ่งจะใช้บ่อยในเด็กที่อายุมากกว่า12ปีหรือในวัยผู้ใหญ่ตัวอย่างของยาชนิดน้ำเชื่อมหรือยาน้ำแขวนตะกอนที่ใช้บ่อยได้แก่100มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตร120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตร250มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรข้อควรปฏิบัติระหว่างการให้ยาควรให้ยาเมื่อเวลาปวดหรือมีไข้เท่านั้นโดยให้วันละไม่เกิน5ครั้งแต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงไม่ควรให้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดลงภายใน3วันหรืออาการปวดไม่บรรเทาลงภายใน5วันควรพิจารณาไปพบแพทย์ขอยกตัวอย่างการใช้ยาพาราเซตามอลในเด็กชนิดน้ำเชื่อมนะคะลำดับแรกเราต้องทราบน้ำหนักของเด็กสำหรับเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะสำหรับการคำนวณปริมาณยาอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ายาพาราเซตามอลมีขนาดยา 10-15 มิลลิกรัมเปอร์กิโลเด็กรายนี้หนัก8กิโลกรัมนะคะเราก็นำ8มาคูณ10ได้เป็น80มิลลิกรัมและถ้านำ8มาคูณ15จะได้เป็น120มิลลิกรัมดังนั้นขนาดยาที่ปลอดภัยสำหรับเด็กรายนี้ก็คือ 80-120 มิลลิกรัมเปอร์โดสค่ะความเข้มข้นของยาสำหรับเคสนี้จะให้ยาพาราเซตามอลชนิดที่มีความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรวิธีการคำนวณคือลำดับแรกต้องทราบว่ายานี้1มิลลิลิตรมีกี่มิลลิกรัมโดยคำนวณจาก120มิลลิกรัมมาหารด้วย5จะได้เป็น24มิลลิกรัมต่อ1มิลลิลิตรลำดับต่อไปคำนวณยาเป็นมิลลิลิตรกรณีใช้80มิลลิกรัมให้นำ80หารด้วย24จะได้เป็น 3.33 มิลลิลิตรกรณีใช้ยา120มิลลิกรัมให้นำ120หารด้วย24จะได้เป็น5มิลลิลิตรดังนั้นปริมาณยาเด็กรายนี้ที่จะได้รับอย่างปลอดภัยคือ 3.3 ถึง5มิลลิลิตรเมื่อเราเข้าใจวิธีการคำนวณยาแล้วต่อไปเราเตรียมยาตามแผนการรักษากันนะคะคำสั่งการรักษาของเด็กรายนี้คือพาราเซตามอลความเข้มข้น120มิลลิกรัมต่อ5มิลลิลิตรให้จำนวน 3.5 มิลลิลิตรเปอร์ออรัล PRN for fever ทุก 4-6 ชั่วโมงสำหรับวิธีการเตรียมยานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมยาก็คือจะมียานะคะอย่าลืมดูนะคะว่าความเข้มข้นของยาได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งหรือไม่แล้วก็จะมีสลิงนะคะแล้วก็แก้วยาค่ะการเตรียมยาดูชื่อยาให้ถูกต้องเขย่าขวดยาและเทยาใส่แก้วใช้สลิงดูดยาให้ได้ 3.5 ซีซีนำยาไปให้เด็กตามหลักการให้ยาที่ถูกต้องตรวจสอบชื่อยาและขนาดของยาตาม Medication Record ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาสำหรับยาพาราเซตามอลควรให้ห่างกันอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: ลูกชื่ออะไรคะ
1: ลูกชื่อฟ้าใสใจดีค่ะ
0: น้องมีไข้สูงนะคะเดี๋ยวพยาบาลจะให้ยาลดไข้นะคะ
1: ค่ะคุณพยาบาล
0: สำหรับการให้ยาเราจะจับเด็กในท่าศีรษะสูงค่อยๆดันยาเข้าไปในปากทีละน้อยระวังการสูดสำลักด้วยนะคะเมื่อให้ยาแก่เด็กเรียบร้อยแล้วเราต้องทำการเขียนชื่อและเวลาลงใน medication record และเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาการอุณหภูมิกายของเด็กในบันทึกทางการพยาบาลด้วยนะคะและควรติดตามอุณหภูมิกายหลังให้ยาไปแล้ว30นาทีด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะให้ยาลดไข้แก่เด็กอย่างสมเหตุผลและปลอดภัยนะคะ
2: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มตรงนี้ค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่สองนะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันเนี้ยค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเนี่ยอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไฟฟ้าเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราครับนอกจากจะให้แสงสว่างในเวลาค่ำคืนแล้วยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอีกมากมายนับไม่ถ้วนเลยแหละครับแล้วชีวิตจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดไฟฟ้า
2: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกันนะครับหลากหลายครั้งที่เรานำเสนออาชีพต่างๆที่ออกมายืนด้านหน้าพร้อมกับบอกเลยว่าแต่ละอาชีพต้องมีความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้อาชีพหนึ่งครับที่มักจะอยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยซัพพอร์ตอาชีพอื่นๆครับเขาทำงานอยู่กับระบบแล้วก็เกี่ยวกับไฟฟ้าเขาก็คือช่างไฟฟ้านั่นเองแหละครับแต่ทราบไหมครับว่าอาชีพช่างไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งพวกเขาทำงานห้ามพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะการพลาดนั้นอาจจะทำให้บางชีวิตต้องสูญเสียไปครับวันนี้ก็เลยพามาที่ส่วนของหน่วยงานไฟฟ้าโรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
1: ช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าหลายแสนโวลต์ครับกับการทำงานที่ต้องมีความรัดกุมพลาดไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีและเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซมปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและในที่สาธารณะด้วยความปลอดภัยทั้งตัวช่างไฟฟ้าเองและประชาชนทั่วไปให้มีความปลอดภัยมากที่สุดอีกด้วยครับ
2: บุกเข้ามากันเลยครับนี่สวัสดีครับพี่สมบัติครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณแม
2: ่โอ้ยกำลังทำงานเลย
3: ก็พอดีครับน้องกำลังดูแก้ระบบอุปกรณ์ของไฟฟ้านิดหน่อยครับ
2: ก่อนอื่นถามพี่สมบัติก่อนครับผมรับหน้าที่ตำแหน่งใดที่นี่ครับ
3: อ๋อผมเป็นเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานของระบบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่นี
2: ่พูดถึงเรื่องของช่างไฟฟ้าก็ต้องเป็นคนที่รู้จริงเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของระบบ
3: ก็ในระบบของโรงพยาบาลนี้เราก็ทำงานกันมาพอสมควรก็รู้ระบบในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเรามาครับผม
2: ก่อนจะไปรู้ว่าในระบบไฟฟ้าของทั้งโรงพยาบาลเนี่ยมันดูแลยากง่ายแค่ไหนถามก่อนไฟฟ้าอันตรายไหมครับ
3: อันตรายครับไฟฟ้าเป็นที่เรารู้จักกันอยู่ว่าถ้าเราพลาดหรือว่าไม่มีประสบการณ์กับเรื่องของการเรียนการรู้ของเรื่องระบบมามันก็อาจจะพลาดแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับในเรื่องของระบบพวกนี้
2: คือจะไม่ใช่แค่ว่าไฟช็อตไฟดูดเบา
3: ๆไม่ครับ
2: มันอาจจะมีโอกาสเสี่ยงถ
3: ึงชีวิตได้ครับ
2: ทุกวินาที
3: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นความปลอดภัยอันดับต้นๆเลย
3: ต้นๆเลยครับ
2: ห้ามประมาท
3: ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะถ้าระบบไฟฟ้านี่ถ้าเราพลาดไม่ได้เลยถึงกับชีวิตเหมือนกันครับ
2: แล้วตำแหน่งหน้าที่ของตัวพี่สมบัติเองครับในพื้นที่โรงพยาบาลต้องดูแลอะไรบ้าง
3: ก็ตอนนี้ผมดูแลเรื่องระบบเมนหลักของไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งกำลังของไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมนเทนแนนซ์ระบ
2: บ
3: ทั้งหมดของภายในโรงพยาบาลแล้วก็ซ่อมบำรุงในระบบงานไฟฟ้าทั่วไปตามตึกและอาคาร
2: ครับ

0: ในโรงพยาบาลไฟทำอะไรบ้าง
1: ก็จริงๆแล้วตอนนี้ของเรามีไฟที่จะจ่ายเกี่ยวเรื่องแอร์ค
0: อ
1: นดิชัน
0: แล้วก็
1: ปรับอากาศแล้วก็เป็นเรื่องของระบบภายในของการใช้จ่ายของเครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างของคณะแพทย์ทั้งหมดคร
0: ับครับผม
1: ครับผม
0: แล้วก็มีโรงไฟฟ้าแสงสว่างเสียบปลั๊กทั้งหลาย
1: ใช่ครับ
0: ผมอยู่ที่บ้าน

0: นั่งดูทีวีสมมุตินะเปิดแอร์เย็นสบายสบายวันหนึ่งฝนตกสมมุติบังเอิญเลยไฟฟ้าแถวนั้นมันดับปึ้งดับไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: แต่ที่โรงพยาบาล
1: ไฟฟ้าดับไปประมาณ15วินาทีตัวสำรองไฟเราก็จะจัดการจ่ายไฟขึ้นมาสำรองโดยณปัจจุบันนั้นเลย
0: ทันที
1: ทันทีเลยครับ
0: ว้าว
1: โอ้โหครับผมอันนี้ก็มีทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2ครับมีได้ยินนะครับได้ยินครับเปิดกันก็ได
0: ้คือวันนี้เนี่ยด้วยความที่เครื่องมันยังไม่ได้ใช้
1: เครื่องไม่ได้ใช้เราไม่ต้องใส่
0: หูฟังก็
1: ได้ครับเพื่อที่เป็นการที
0: ่จะคุยไม่รู้เรื่อง
1: ไง
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับแต่ว่าเครื่องทำไมต้องมีสำรอง2เครื่องเลยฮะ
1: ก็มีสำรองครับเผื่ออีกเครื่องนึงมีปัญหาเราจะได้มีตัวนึงไว้สำรองเพื่อที่จะสแตนบายได้ 100% ของโรงพยาบาลเราเพื่อให้คนไข้เวลามีปัญหาเรื่องไฟดับเนี่ยเราจะได้ป้อนระบบไฟของเราได้เข้าทันท่วงทีสำหรับในการใช้งาน
0: ครับ
1: ครับ
0: อะไรคือความภาคภูมิใจของอาชีพช่างไฟฟ้า
1: ก็เป็นเหมือนกับที่คุณน้ำบอกครับเหมือนกับเราอยู่ด้านหลังแต่เราก็ทำงานด้วยประสิทธิภาพของเราเต็มร้อยเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลของเราได้เดินหน้าก้าวไกลไปในระบบที่จะให้ประชาชนของเราเนี่ยได้มีสถานที่ที่พร้อมทั้งเรื่องระบบทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยให้รักษาได้แบบด้วยมีคุณภาพครับผม
0: สิ่งสำคัญก็คือคนเบื้องหน้าอย่างคุณหมอ
1: ครับ
0: หน้าที่เต็มๆไปใน
1: ร
0: ัก
1: ษาใช่ครับใช่ครับ
0: คนเบื้องหลัง
1: เบื้องหลัง
0: ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ต
1: พร้อมที่จะสนับสนุนครับทุกอย่างครับ
0: ขอบคุณครับพี่
1: ครับผม
0: ขอบคุณด้วยพี่ครับฟังก็ได้นึกว่าเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยคุมระบบ
1: ครับ
0: แหมดูดีนะห้องแอร์มีปัญหาก็ไปซ่อมฟังไปฟังมางาน24ชั่วโมง
1: ครับ
0: เข้าเป็นกะ
1: ครับ
0: อยู่วันหยุด
1: ครับ
0: ออกไปตรวจเช
1: ็
0: คเหมือนคุณตำรวจไปเช็คตามหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ไปติ๊กถูกนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ได้นะ
1: ใช่เลยครับ
0: แต่ไม่ใช่แค่ว่าติ๊กถูก
1: ครับ
0: ต้องตรวจสอบไป
1: เช็คด้วยครับ
0: เพราะแล้วเซ็นปุ๊บถ้าผิดพลาดรับผิดชอบไม่ไหวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เครื่องปั่นไฟของเราเนี่ยเราก็จะต้องเช็คทุกอาทิตย์ครับทุกอาทิตย์ที่เราจะต้องเช็คทุกอาทิตย์ไป
0: ครับผมนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์สวิตช์ไฟระบบขนาดใหญ่นะครับการระบายอากาศสะพานไฟเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับมีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับดูแล้วต้องทำงานหลากหลายมากแต่งานชิ้นใหญ่งานระบบซึ่งเดี๋ยวเราจะขอไปดูกันนะฮะจนถึงงานเล็กๆน้อยๆแบบนี
1: ้
0: ซึ่งทำแบบนี้เนี่ยอย่างเมื่อผมถามวันนี้อันนี้เป็นตะกั่ว
1: ตะกั่ว
0: ใช่ไหมครับก็มีที่บัตรกรี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนเมื่อสมัยเด็กๆผมก็เคยนะมัธยมนะมันอันตรายไหม
1: ก็อันตรายครับก็มีในส่วนของตัวสารที่มันเลยออกมาก็เป็นส่วนของอันตรายที่เวลาเราสูดดมเข้าไปก็จะมีปัญหากับเรื่องของร่างกายสุขภาพของร่างกายกัน
0: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องมีการป้องกัน
1: ใช่ครับใช่
0: วิธีการนะครับในส่วนของการป้องกันการเตรียมตัวทางโรงพยาบาลเองแล้วก็หน่วยงานเรานี่ต้องมีการฝึกซ้อมไหมพี
1: ่ก็เรื่องของระบบของการเชื่อมอันนี้เป็นของเราต้องบอกนะว่าของเราเนี่ยเป็นการที่จะทำงานที่ระบบเชื่อมมันน้อยมันนิดหน่อยแต่เวลาตอนที่เราจะทำงานเนี่ยครับเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันเป็นแมสหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่เราจะใส่เพื่อที่จะป้องกันเป็นหน้ากากป้องกันที่ตอนที่เวลาเราจะเชื่อมหรือบัตรกีอะไรพวกนี
0: ้แล้วก็จะมีอากาศต้องแยกออกไปในพื้นที่ที่เหมาะสม
1: ที่อากาศมันปลอดโปร่งใช่ครับที่อากาศมันปลอดโปร่ง
0: อ้าวละ
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าถ้าเราเห็นห้องแบบนี้อาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะช่างไฟฟ้าหน่วยงานไฟฟ้าทำไมดูเล็กจัง อยากเห็นสถานที่จริงจะได้รู้ว่ามันมีเสียงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็วิธีการเตรียมตัวขอไปชมได้ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้ไปห้องไหนดี
1: เดี๋ยวเราไปห้องควบคุมระบบของโรงพยาบาลก่อนว่าจะพาเข้าไปดูห้องคอนโทรลทั้งหมดที่ว่าควบคุมระบบจ่ายไฟของภายในอาคาร
0: นี่ก็เหมือนกับว่าเรากำลังไปดูหัวใจของโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: เพราะคุณหมอนี่เหมือนกับเป็นเม็ดเลือดขาว
1: ใช่ครับ
0: รักษาคนไข้
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นะแต่คราวนี้ไปดูหัวใจเลย
1: ครับ
0: ถ้าหัวใจตรงนี้หยุดเต้น
1: ครับ
0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้นะครับ
0: ไปดูกันเลยครับ
1: ครับผม
2: ก็มีตกใจนิดนึงครับก็เราก็ควรระวังนิดนึงว่าเวลาเข้าไปใกล้ทีนี้จะโดนดูดไหมแล้วพันเพลสเก็บ
3: อาการ
2: ก็มีกระตุกนิดหน่อยครับกล้ามเนื้อเวลาโดนไฟดูดเข้าไปแล้วก็กระตุกออกห่าวพอดี
3: แล้วเวลาโดนถ้าถือว่าเราโดนดูดเลยไม่มาก
2: ก็จะชาครับนิ้วก็จะชาโดนส่วนไหนตรงนั้นก็จะไหม้ถ้าโดนนานๆครับ
4: วิธีการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น 1. หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดยังติดอยู่กับสายไฟให้ถอดปลั๊กหรือสับคัทเอาท์ลงเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟ 2. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไม่เป็นสื่อไฟฟ้าเช่นไม้แห้งๆเคลียร์สายไฟให้หลุดจากตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด หรืออาจใช้เชือกหรือผ้าแห้งคล้องผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกมา 3. ผู้ที่เข้าไปช่วยควรยืนอยู่ในแนวฉนวนเช่นกันเช่นยืนอยู่บนรองเท้ายางและผิวหนังต้องแห้งไม่เปียกชื้นมิฉะนั้นอาจโดนไฟดูดได้ 4. สังเกตให้ละเอียดถึงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดร่วมด้วยเช่นอาจพลัดตกจากที่สูงมีอาการบาดเจ็บหรือกระดูกหักหากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุอย่างไม่ถูกวิธีอาจเกิดความพิการหรืออัมพาตได้ 5. ตรวจดูหัวใจว่าหยุดเต้นหรือไม่โดยแนบหูฟังที่หน้าอกหรือจับชีพจรหากหัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพเบื้องต้นเรียกให้คนช่วยเหลือแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
0: โอ้โหห้องเริ่มเลย
1: ครับผม
0: นี่แต่ละตู้แต่ละตู้เนี่ยพี่สมบัติครับมันแพงไหมหม้อแปลงแต่ละลูกพี
1: ่ก็ตัวหนึ่งหลักเป็น10ล้านขึ้นนะครับตัวหม้อแปลงบางตัวเนี่ยครับใช่ครับ
0: ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
1: ครับผมไอตัวตู้พวกนี้เป็นตู้ MDB ครับตู้ MDB แต่ละชุดหนึ่งนี่ก็ตกเป็นล้านครับ
0: เป็นล้าน
1: เป็นล้านเลย
0: ครับผมถามหน่อยครับในพื้นที่ห้องที่กำลังไฟสูงๆแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงก็สูงด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีความเสี่ยงกับอะไรของเราบ้างครับ
1: เวลาเราจะเปิดเช็คหรือว่าเปิดดูอะไรพวกนี้เราต้องมีตัวเซฟตี้ของเราอย่างดี
0: ถุงมง
1: ถุงมือกันไฟ
0: ถนนกันไฟ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานอะไรไม่เครียดหรอพี
1: ่
0: ดูมันแบบพลาดไม่ได้สมมตินะนี่เราเห็นอยู่เนี่ยสมมติเกิดตู้เนี่ยเป็นอะไรขึ้นมานี่ชีวิตคนเป็นพันๆคนเลยครับในโรงพยาบาล
1: ก็จริงๆแล้วมันก็ถามว่าเครียดมันก็น้อยหน่อยครับมันก็จะด้วยประสบการณ์และวิชาชีพที่เราเรียนมามันสอนให้เราต้องรู้แล้วก็ในเรื่องของระบบทั้งหมดแล้วก็ความสามารถเซฟตี้ยังไงเราก็ต้องทำตามขั้นตอนที่เราได้เรียนมาด้วย
0: ก็แปลว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการถ้าเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็จะไม่เสี่ยงแล้วก็จะอยู่ด้วยทำงานยังมีความสุข
1: ครับ
0: ไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย
1: ก็ไม่ต้องกังวลมาก
0: มีบางเรื่องที่อยากฝากไปถึงคุณหมอไหมครับเพราะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านก็กำลังดูอยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอาชีพมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วย
1: ก็ผมก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าในอาชีพของช่างไฟฟ้าของผมเนี่ยที่ผมทำงานกันอยู่ทุกวันเนี่ยผมต้องมีโดนความเสี่ยงอะไรกับเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
0: ช่างไฟฟ้าเก่งเรื่องไฟฟ
1: ้
0: า
1: ใช่ครับ
0: แต่การป้องกันไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: แต่ไอ้เรื่องการทำงานในแต่ละสถานที่เช่นเราอยู่ในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยไอ้เราจะไปใส่แมสตลอดเวลา
1: ครับครับ
0: เราก็ไม่ถนัด
1: เราก็ไม่ถนัด
0: หรือบางทีถุงมือที่เราใส่เอาไว้กันไฟฟ้าฉนวน
1: ใช่ครับ
0: ไปทำงานตึกนี
1: ้ครับมันอาจจะสกปรกหรือว่าอะไรนี้เราก็ไม่รู้จะกล้าไปทำงานอันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันครับ
0: ฝากคุณหมอแนะนำ
1: ฝากคุณหมอแนะนำกันหน่อยครับ
0: เอาโอเคครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้รับความรู้ดีๆนะครับจากอีกหนึ่งอาชีพต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังและคอยซัพพอร์ตอาชีพต่างๆมาอย่างมากมายทีเดียวครับและเขาทำงานเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยงั้นตอนนี้ไม่ควรดีกว่าเพราะอาจจะต้องมีการตรวจเช็คกันต่อ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากขอบคุ
1: ณคร
0: ับ
1: สวัสดีครับ สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ บายถามคุณหมอกันครับหลังจากไปบุกดูเรื่องราวของไฟฟ้านะครับตั้งแต่ไฟฟ้ากำลังนะครับห้องกำเนิดไฟฟ้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีกันมาแล้วนะครับในช่วงนี้มาคุยคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าเราบรรดาพนักงานที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าหรือช่างไฟทั้งหลายอันตรายกับสุขภาพอย่างไรกันบ้างครับวันนี้ต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงรัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับก่อนอื่นถามคุณหมอก่อนว่าไฟฟ้ากับตัวคนเราเนี่ยครับคุณหมอครับมันมีความเชื่อมโยงยังไงกันบ้างไหมฮะ
5: ค่ะก็คือในร่างกายของเรานะคะในระบบประสาทของเราจะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู
0: ่
5: เพราะว่าในการก่อกระแสประสาทเนี้ยค่ะในการเชื่อมโยงกระแสประสาทจะใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยก็เลยจะมีการเชื่อมโยงกับในร่างกายเราด้วย
0: ก็คือว่าในร่างกายเราก็มีไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่บอกบางทีเดินไปใกล้ๆตัวกันมันมีไฟฟ้าสถิตอันนี้เกี่ยวไหมคุณหมออ
5: ๋อไฟฟ้าสถิตก็อีกเรื่องนึงอ
0: ีกเรื่องนึงนะไม่ใช่ว่าเราปล่อยไฟฟ้าได้ไม่
5: ใช
0: ่แต่ในปลายประสาทการสั่งงานทั้งหลายของร่างกายมีส่วนของไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ปริมาณก็คือต่ำมาก
5: ๆใช
0: ่ไม่เหมือนกับไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าเปิดแอร์ไฟฟ้ากำลังบ้านเรา
5: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: อันนั้นแรงขึ้นมาอีก
5: ใช่ค
0: ่ะอุ๊ยงั้นก็ต้องถามก่อนว่าแล้วถ้าไปทำงานใกล้ชิดกับไฟฟ้าเหล่านั้นในระบบทั้งบ้านและอาคารขนาดใหญ
5: ่
0: มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคุณหมอ
5: ค่ะก็คือการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็จะมีอันตรายเนาะขึ้นกับกระแสไฟฟ้ายิ่งถ้าแรงมากก็จะยิ่งทำให้มีอันตรายต่อร่างกายมาก
0: ครับ
5: นะคือตอนแรกก็คือถ้าในระดับน้อยๆก็อาจจะแค่แบบรู้สึกว่าถูกไฟดูดถ้าแรงขึ้นก็อาจจะทำให้มีแผลไหม้ได้แล้วก็ถ้าแรงมากๆอาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นได
0: ้ครับผมสมมุติว่าในกรณีที่เหมือนกับเราเป็นช่างไฟตามบ้านเรือนทั่วๆไปมาซ่อมไฟมาเปลี่ยนไฟมาต่อปลั๊กถูกไหมฮะ บางทีก็มีบ้างที่ถูกไฟช็
5: อ
0: ตหรือว่าไฟดูดจากการอาจจะพลั้งเผลอหรือว่าพลาดถ้าถูกไฟดูดบ้างเล็กๆน้อยๆอันตรายไหมคุณหมอ
5: จริงๆไม่ควรให้ถูกไฟดูดเลย
0: ไม่ควรเลยเหรอฮะ
5: ใช่เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ถูกไฟดูดได้แสดงว่าเราไม่ได้ป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงควรจะตัดไฟในจุดนั้นอย่างเช่นใช้สะพานไฟอะไรแบบนี้ค่ะในการตัดไฟในจุดที่เรากำลังจะทำแล้วก็พอทำเสร็จแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่อย่างนั้นจะดีกว่าปล่อยให้อุ้ยดูดไปอย่างนั้นไม่ดี
0: คืออย่าปล่อยให้ถูกดูดจนเป็นความเคยชินเพราะว่าในการถูกไฟช็อตหรือไฟดูดแต่ละครั้งหนึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหน
5: ใช่ค่ะ
0: ถ้าโดนบ้างสมมติผมเคยโดนเหมือนกันตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้นะฮะเด็กๆนี่ก็เดินไปเสียบปลั๊กบางตัวเปียกๆก็รู้สึกเหมือนก็โดนไฟกระชากขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยมันจะมีผลกับสุขภาพไหมคุณหมอ
5: ถ้าอย่างนี้ไม่มีผลค่ะก็คือแค่แบบสะดุ้งอย่างเน
0: า
5: ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่ในที่สูงแล้วแบบมีสะดุ้งแบบเนี้ยบางทีสะดุ้งจนแบบตกจากที่สูงได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วย
0: หรือบางทีในกรณีที่เคยบอกว่ามีไฟดูดหรือไฟช็
5: อ
0: ตแล้วมันเกิดร่างกายบางส่วนติดกับตรงนั้นไม่หลุดออกมา
5: อ
0: ันนี้อาจจะถึงขั้น
5: ใช่อันนี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะว่าแสดงว่าเป็นไฟฟ้ากระแสแรงสูง
0: ครับผม
5: เพราะว่าพอเกิดไฟฟ้าแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลกับหัวใจได้
0: ครับผมแล้วในกรณีของไฟฟ้าในโรงพยาบาลทราบมาว่าเป็นไฟฟ้ากำลังค่อนข้างแรงแล้วก็สูงกว่าไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป
5: ใช่ค่ะ
0: วิธีการป้องกันก็ต้องมากขึ้นอีกครับ
5: ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเราต้องมีไฟที่สำรองด้วยนะคะเพราะว่าต้องดำเนินการตลอด24ชั่วโมง
0: ครับ
5: แล้วก็ถ้ากรณีที่ไฟฟ้าดับเนี่ยก็ต้องมีไฟสำรองใช้แล้วทีนี้เวลาที่จะปั่นไฟสำรองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
5: ซึ่งตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
4: การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัยต้องใช้ระบบล็อกแท็กเอาท์หรือระบบตัดแยกพลังงานเป็นการป้องกันไม่ให้มีการสับสวิตช์สะพานไฟระหว่างที่ช่างไฟฟ้ากำลังซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่และติดป้ายแจ้งเตือนมีความสำคัญมากในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถถอดปลั๊กได้มีขั้นตอนดังนี้ 1. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะปิดการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปิดสวิตช์อุปกรณ์นั้น 4. ปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ในระบบของอุปกรณ์นั้นออกไปก่อนเช่นความร้อนหรือไอน้ำ 5. ปิดแหล่งจ่ายไฟล็อกด้วยกุญแจและติดป้ายเตือน 6. ทดสอบอุปกรณ์ว่าเปิดแล้วไม่ทำงาน 7. ทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวจนเสร็จ 8. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบว่าจะเปิดการใช้งานของอุปกรณ์ 9. ปลดล็อกป้ายเตือนและเปิดใช้งานอุปกรณ์โดยผู้ที่ล็อกและปลดควรเป็นคนเดียวกันนอกจากนี้การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูงห้ามทำงานคนเดียวด้วยเด็ดขาดต้องมีผู้ช่วยอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
0: คุณหมอครับแล้วช่างไฟตามบ้านทั่วๆไปซึ่งแน่นอนครับบางคนเนี่ยก็เรียนจบด้านไฟฟ้าเป็นช่างมาเลยแต่บางคนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าครูพักรักจำก็เรียนกันมาจากรุ่นใหญ่รุ่นก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้มีวิธีในการป้องกันตัวเองสักเท่าไหร
5: ่
0: ก็คิดซะว่าโดนนิดโดนหน่อยไม่เป็นไรมีคำแนะนำไหมคุณหมอครับ
5: ก็จริงๆถึงแม้จะเป็นงานเล็กๆในบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าพวกสายไฟหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ให้ปลอดภัยก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได
0: ้
5: อย่างสายไฟที่ชำรุดเนี่ยก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าในการที่ใช้สายไฟชำรุดจะมีการเกิดลัดวงจรได้ง่ายแล้วก็พวกปลั๊กต่อพ่วงเนี่ยก็ไม่ควรต่อพ่วงจนมากเกินไปบางคนแบบต่อแบบหลายๆอันมากเกินไปอันนี้ก็อันตรายนะคะทำให้เกิดความร้อนมากขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได
0: ้คุณหมอครับในกรณีฉุกเฉินจริงๆถ้าว่ามีช่างไฟหรือบางทีอาจจะเป็นช่างไฟจำเป็นที่บ้านถูกไฟช็อตแล้วเกิดถึงขั้นหมดสติคุณหมอวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมครับ
5: ค่ะอันนี้ก็ต้องทำการเช็คก่อนนะคะว่าเขาหัวใจหยุดเต้นหรือเปล่าคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หัวใจหยุดเต้นต้องทำการปั๊มหัวใจทันทีหรือที่เรียกว่า CPR นะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ต้องเรียกขอความช่วยเหลือโทรศัพท์ไปที่เบอร์ฉุกเฉินก็ได้1669
0: ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งแต่ในส่วนของการทำ CPR ที่คุณหมอบอกอันนี้ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ที่ทำเป็นนะ
5: ส่ว
0: น
5: ไม่ครับก็ต้องมีการ
0: กดลงไปซึ่งต้องผ่านการฝึกมาก่อน
5: ใช่ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องศึกษาแล้วก็ดูอาการของผู้ป่วยก่อนหรือถ้าเป็นไม่ได้ก็ติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย
5: ค
0: ุณหมอครับนอกจากช่างไฟต้องระมัดระวังไฟกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นครับในโรงพยาบาลมีช่างซ่อมด้วย ช่างไฟฟ้าต้องมานั่งซ่อมแผงวงจรด้วยพวก การบัดกรีโปรแกรมวงจรต่างๆเหล่านี้มันมีอันตรายไหมคุณหมอครับ
5: ก็มันจะมีสารตะกั่วได้นะคะคือขึ้นอยู่กับชนิดของลวดบัดกรีที่เราเลือกใช้
0: ค
5: ือถ้าชนิดที่มีตะกั่วเนี่ยเวลาเกิดความร้อนมันจะทำให้มีไอระเหยแล้วเราก็สูดเข้าไปได
0: ้ครับ
5: เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรจะเลือกลวดแบบที่ไม่มีตะกั่วนะคะก็จะช่วยลด

0: ครับรวมถึงเลือกสถานที่ในการทำด้วยไม่ใช่ว่านั่งทำในห้องแอร
1: ์อ๋อก็อากาศถ่ายเทก็จะดีกว่
0: า
1: แล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไว้ด้วย
0: เพื่อความปลอดภัยเพราะบางทีคนที่กำลังทำเนี่ยใส่หน้ากากคนข้างๆไม่ได้ใส่ก็สูดไปเต็มๆอันนี้ก็เตือนไปด้วยนะฮะกลับกันครับที่โรงพยาบาลเห็นเครื่องไฟโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยเวลาทำงานไปเป็นคู่เป็นบัดดี้แบบนี้ทั้งคู่ต้องมีการเทรนมีการฝึกมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
1: ก็ต้องมีการฝึกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของไฟฟ้านะคะแล้วก็พยายามไม่ลัดขั้นตอนนะคะเพราะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอาศัยความเร็วหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเลย
0: ครับผมอ่ะสุดท้ายคุณหมอครับมีอะไรฝากถึงเหล่าบรรดาพี่ๆช่างไฟที่เชื่อว่าทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตแทบทุกครั้งเลยเชิญครับ
1: ก็อยากจะฝากให้ระวังเกี่ยวกับสายไฟนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆเนี่ยควรจะตรวจสอบดูแลเป็นประจำนะคะไม่ใช้ของชำรุดนะคะแล้วก็ใช้ขนาดพวกฟิวหรือว่าปลั๊กต่อพ่วงให้เหมาะสมนะคะก็แบบนี้ก็จะช่วยให้การทำงานปลอดภัยมากขึ้น
0: ครับผมที่สำคัญก็คือห้ามลืมเด็ดขาดนะครับในการสวมใส่อุปกรณ์ในการป้องกันไฟฟ้าเพื่อป้องกันไม่ไฟฟ้าลัดวงจรเข้ามาสู่ตัวเราเองและบางทีครับอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้ดูแลตัวเองไว้หน่อยจะได้มีโอกาสในการมาดูแลพวกเราต่อในแง่ของความสว่างและไฟฟ้ากำลังด้วย
1: ข
0: อบคุณคุณหมอฝนครับขอบคุณครับ
2: วิธีการสังเกตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ1ขนาดสายไฟฟ้าต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายและเหมาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในวงจรหรือในสถานที่นั้นๆ 2. การติดตั้งสายไฟฟ้าต้องไม่อยู่ใกล้แหล่งความร้อนสารเคมีหรือถูกของหนักทับเพราะทำให้ฉนวนหุ้มสายชำรุดได้ง่าย 3. สายไฟฟ้าต้องไม่พาดลงบนโครงเหล็กรั้วเหล็กราวเหล็กหรือส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 4. จุดต่อของสายไฟฟ้าต้องแน่นผิวหน้าหรือสารเคลือบ PVC จะต้องไม่ฉีกขาดพันฉนวนให้เรียบร้อยตามขนาดของสายไฟ 5. เมื่อสังเกตเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าชำรุดหรือหมดอายุใช้งานให้รีบเปลี่ยนทันที 6. แผงสวิตช์ไฟฟ้าต้องติดตั้งในที่แห้งไม่เปียกชื้นอยู่สูงพอสมควร 7. ไม่วางสิ่งกีดขวางบริเวณแผงสวิตช์ควรมีผังวงจรไฟฟ้าโดยสังเขปติดอยู่ที่แผงสวิตช์ 8. แผงสวิตช์ที่เป็นตัวโลหะควรต่อสายลงดินและควรมีการตรวจสอบดูว่ามีมดแมลงเข้าไปทำรังอยู่หรือไม
0: ่ไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่อันตรายครับแต่ก็มีประโยชน์และก็ขณะเดียวกันครับอันตรายนั้นจะหมดไปถ้าว่าเราไม่ประมาทนะครับขณะเดียวกันถ้าว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างนั้นต้องประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอย่าลืมนะครับก่อนอื่นเลยต้องมีสติครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหรือถ้าเป็นไปได้ครับรีบตามเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความรู้มาช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองแหละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสัปดาห์หน้ากลับมาตามมาดูนะครับว่าเราจะพาคุณมารู้จักกับอาชีพใดและอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรกันบ้างกับ Work With A Healthy Life ทำงานอย่างสุขภาพดีวันนี้ละ
3: 3 minute talk do and don't
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
5: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดซิดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
6: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับ

0: ริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับเวลาที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดรีสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของรีสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นการที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนลิสิดวงทวารเนี่ยมันผุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: โรคหนองในเนี่ยเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่พบมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ15ต่อประชากรแสนคนสำหรับหนองในหรือสมัยก่อนเราเรียกกามโรคเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกว่า GC เป็นการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยเชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้ออาจจะแสดงอาการหรือไม่แสดงอาการก็ได้คือมีเชื้ออยู่ส่งผ่านเชื้อได้แพร่เชื้อได้แต่ว่าไม่แสดงอาการ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้เป็นยังไงมาฮะ
5: พอดีปัสสาวะแล้วมันแสบอะครับ มันแสบแล้วมันเจ็บแล้วเหมือนน้ำปัสสาวะออกมาน้อยแต่ว่ามันมีเหมือนหนองออกมาด้วยครับ
3: กลุ่มที่แสดงอาการหลักๆก็คือจะมาด้วยเรื่องของปัสสาวะแสบขัดมีหนองออกมาจากท่อปัสสาวะในเพศหญิงก็อาจจะมีตกขาวเป็นหนองผิดปกตินะครับหรือบางกลุ่มอาจจะมาด้วยเรื่องของปีกมดลูกอักเสบก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปภายใน1สัปดาห์หลายคนอาจจะเคยได้ยินหนองในแท้กับหนองในเทียมหนองในแท้เชื้อก่อเหตุก็คือเชื้อแบคทีเรียเราก็เรียกว่าดิโพคอกไซด์หนองในเทียมเนี่ยเป็นการติดเชื้ออีกกลุ่มนึงเราเรียกว่าเชื้อคลาไมเดียอาการอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าโดยทั่วไปหนองในแท้อาการมักจะรุนแรงกว่า
4: หมอขออนุญาตถามคำถามที่ส่วนตัวนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้มีเพศสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้ป้องกันไหมครับ
5: ก็มีนะครับ
3: สำหรับช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเลยทฤษฎีทางการแพทย์เนี่ยตัวติดเชื้อตัวแรกแล้วเป็นตัวกุยทางเข้าไปถึงอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นของชายหรือของหญิงปล่อยไว้นานๆทำให้เกิดการทำลายของเนื้อเยื่อแล้วก็ทางเดินของอวัยวะภายในถ้าเกิดว่าผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นหมันส่วนเพศหญิงบริเวณปีกมดลูกท่อนำไข่ตรงอุ้งเชิงกรานทำให้เกิดเป็นฝีเป็นหนองภายในอุ้งเชิงกรานได้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทารกที่เกิดมาอาจจะมีการติดเชื้อที่บริเวณดวงตาซึ่งอาจจะรุนแรงถึงขนาดทำให้ทารกตาบอดได้ครับ
4: เรื่องของหนองในเนี่ยเดี๋ยวหมอเก็บหนองแล้วไปตรวจถ้าตรวจแล้วยืนยันว่าเป็นลักษณะของโรคหนองในจริงหมอก็จะให้การรักษาซึ่งการรักษาก็รักษาได้ไม่ยากเลย
3: การรักษาโดยทั่วไปก็คือเป็นเรื่องของการให้ยาปฏิชีวนะสำหรับหนองในแท้ก็จะเป็นการฉีดยาหนองในเทียมเนี่ยก็จะเป็นการรับประทานยาก็จะประมาณ 2-4 สัปดาห์เนื่องจากว่าติดเชื้อร่วมกันได้บ่อยเรามักให้การรักษาควบคู่กันไป
4: สำหรับการรักษาเนี่ยหมออยากให้พาแฟนหรือว่าคนมาตรวจรักษาด้วยถ้าเกิดว่าพบเชื้อจะได้รักษาไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยอยากให้งดเรื่องของเพศสัมพันธ์ไปก่อนสำหรับการดูแลทำความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะอวัยวะเพศช่วงนี้เนี่ยมีการอักเสบเป็นหนองอยู่แนะนำให้ทำความสะอาดร่างกายตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มีหนองมากอาจจะใช้น้ำเกลือล้างนะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งทานยาตามที่หมอบอกแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้น
3: สำหรับผู้ที่ติดเชื้ออย่างแรกคือสังเกตอาการถ้าเกิดว่ามีอาการที่กล่าวมาเนี่ยควรจะไปตรวจปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทานยาให้ครบคุณหมอมีการตรวจติดตามอาการก็ควรจะไปตรวจตามนัดเพื่อดูว่าเชื้อเนี่ยมันหมดไปจากร่างกายหรือยัง

0: วิธีการป้องกันหลักๆก็คือเรื่องของการใช้ถุงยางอนามัยก็จะช่วยป้องกันโรคหนองในได้ใกล้เคียง 100% เช่นเดียวกับ HIV โรคหนองในเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้
1: ถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินขอร้อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ย
5: ขอสิง
3: แล้วแย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
1: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไป
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชา

0: ที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
1: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
0: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
1: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
0: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
2: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
4: ่จริงจริงด้วย
2: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
0: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
6: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
3: ฮะ
7: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
1: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: เข็มทอง
6: อีกไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
0: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
0: อะลิฟกลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
0: โอ
4: ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
0: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
0: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
0: ค่ะ ามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
6: ศิลาเจ้าปั่นและกันจะเดินทางยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Flip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนในรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมีอาการปวดจากการกระทำเหล่านี้บ้างไหมครับ
2: เอื้อมหยิบของจากที่สูงไม่ได้เอี้ยวตัวหยิบของทางด้านหลังไม่ได้เช่นเอี้ยวหยิบของที่เบาะหลังของรถยนต์ขณะนั่งอยู่ที่เบาะหน้าเอื้อมไปรูดซิปด้านหลังเสื้อไม่ได้ยกแขนเพื่อสวมผ่านทางศีรษะไม่ได้ทำท่าตามระเบียบพักไม่ได้ผลักบานประตูหนักๆไม่ได้ยกแขนขึ้นสระผมตัวเองลำบากเอื้อมไปล้วงกระเป๋ากางเกงด้านหลังลำบากและยกไหล่ลำบาก
1: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีอาการไหล่ติดครับ
2: อาการไหล่ติดมักเกิดกับผู้มีอายุราว 40-50 ปีขึ้นไปครับมีโอกาสเป็นได้ทั้งหญิงและชายเกิดจากการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อบริเวณหัวไหล่โดยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดหรืออาจเป็นเพราะเคยมีอุบัติเหตุที่ทำให้เส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ฉีกขาดอักเสบหรือมีกระดูกงอกในหัวไหล่และไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจนอาจเกิดเป็นพังผืดติดยึดนอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากโรคประจำตัวเช่นเบาหวานโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์หรือจากการใช้ชีวิตอยู่ในที่อากาศเย็นจัดความเย็นที่จ่อที่ร่างกายนานๆอาจทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อได้ไม่เพียงพอจนเกิดเป็นพังผืดที่บริเวณหัวไหล่ได้ครับไม่ควรอยู่ในห้องที่มีอากาศเย็นจัดเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการใช้แขนทำงานหนักเช่นยกของหนักหรือเหวี่ยงแขนแรงควรดูแลตัวเองด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ครับปรับอุณหภูมิให้ห้องปรับอากาศให้เหมาะสมขยับเขยื้อนร่างกายให้บ่อยและมากขึ้นมันออกกำลังกายเป็นประจำและทำท่าบริหารไหล่อยู่เสมอนะครับ
3: คืออาการทั่วๆไปนะครับของโรคไหล่ติดเนี่ยจะมีประมาณ3ระยะนะครับคือระยะแรกคือเป็นระยะปวดระยะนี้กินเวลาได้ตั้งแต่ประมาณช่วงแรกๆจนถึงหลายๆเดือนขึ้นไปได้เลยนะครับระยะต่อมาเนี่ยอาการปวดจะเริ่มลดลงเขาเรียกว่าระยะไหล่ติดคืออาการปวดเนี่ยเริ่มลดลงบางคนก็อาจจะยังมีอาการปวดอยู่นะครับเราจะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไม่เหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นระยะสุดท้ายก็คือระยะฟื้นตัวนั่นเองนะครับก็คืออาจจะอยู่ในช่วงสักประมาณ 5-6 เดือนจนถึง2ปีได้เลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดจะลดลงไปแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยคนไข้ก็อาจจะหายได้ในระยะเวลาประมาณ2ปีขึ้นไปครับหายได้เองครับ

0: และนี่คือท่าบริหารไหล่อย่างง่ายๆควรทำเป็นประจำทำได้บ่อยๆแต่ไม่ควรทำเร็วหรือแรงเกินไปครับคุณก็จะห่างไกลจากโรคไหล่ติดแล้วครับ
1: 3 minute talk do and don't
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3เฮ้ย
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
2: แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: โอ้ยปวดหัวโอ้ยเอาวะพาราเซตามอลนี่แหละ97โอ้ยโอ้ย90โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยปวดมากเลยโอ้ปวดปวดปวดปวดปวดจริงปวดจริงโอ้โอ้ปวดจังเลยอ่ะไม่น่าใช่หิวนะเมื่อกี้ข้าวกินแล้วทำไงดีกันพาราเซตามอลโอ้ช่วยคุณได้พาราเซตามอลมันจะแก้ได้ทุกปวดจริงหรือเปล่านะอาจารย์บอลครับ
7: ครับ
6: ผมสงสัยมากเลยครับช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยคำว่าพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดเนี่ยคือคำตอบของทุกอาการปวดเลยหรือเปล่าครับ
7: ประโยคนี้เนี่ยไม่ถูกต้องทั้งหมดครับเพราะว่าอาการปวดทุกอย่างเนี่ยไม่ได้รักษาได้โดยใช้พาราเซตามอล
6: เหรอครับ
7: ครับผมพาราเซตามอลเนี่ยเราจัดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งก็คือหมายความว่าเป็นยาที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถที่จะมียาตัวนี้เนี่ยติดไว้ได้แล้วก็ใช้บรรเทาอาการเบื้องต้น หรือสำหรับกรณีที่ไม่รุนแรงมากยาตัวที่จะช่วยได้ดี
8: เริ่มจับปวดหัวก่อนเลยอาจารย์ปวดหัวนี่พาราหายไหมครับ
7: หายเป็นบางประเภทนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็นปวดหัวปกติที่เราเจอกันบ่อยๆเช่น
8: ปวดตุบ
7: ๆหรือบางทีนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆโอ้ปวดต้นคอจังเลยปวดหัวจังเลยอันนี้เนี่ยพาราเซตามอลเนี่ยสามารถช่วยบรรเทาอาการเบื้องต้นได้แต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากันหมายความว่าถ้าเกิดเป็นอาการปวดที่เป็นปวดกล้ามเนื้อต้นคออย่างนี้เนี่ยพาราจะช่วยได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดเป็นไมเกรนเนี่ยอาจจะต้องดูความรุนแรงถ้าเกิดว่ารุนแรงมากเนี่ยพาราเซตามอลก็ไม่ช่วยแล้ว
8: ปวดกล้ามเนื้อแล้วครับอาจารย์เราจะสังเกตตัวเองยังไงถึงบอกว่าอันนี้พาราหาย
7: เป็นน้อยๆนะเพราะว่าความปวดแต่ละคนไม่เท่ากันเช่นผมบอกว่าผมปวดนิดเดียวคุณบอยบอกคุณบอยปวดนิดเดียวอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้รับประทานหรือผู้บริโภคต้องประเมินตัวเองก่อนว่าอาการปวดที่เป็นเนี่ยหนึ่งเจอสาเหตุไหมเช่นเดินไปตกบันไดเดินไปขาพลิกอาการปวดไม่ได้รุนแรงมากยังพอเดินต่อได้ยังพอช่วยเหลือตัวเองทำกิจวัตรประจำวันได้อันนี้เราเรียกว่าปวดนิดเดียวหรือปวดไม่มาก
8: พาราช่วยได้
7: พาราอาจจะช่วยได้ใช่ครับ
8: เอาสุดท้ายนะครับปวดท้อง
7: โอ้ปวดท้องนี่กินพาราหายหรอ
8: ผมไม่ทราบครับปวดจากหลายสาเหตุด้วยนะครับปวดท้องเนี่ย
7: ใช่เพราะปวดท้องเนี่ยคุณนึกภาพนะครับท้องช่องท้องเราเนี่ยกว้างมากทีนี้เวลาที่เรามีอาการปวดท้องเนี่ยเราบอกไม่ได้ว่าจุดกำเนิดของอาการปวดมาจากไหนนะเพราะฉะนั้นการรับประทานพาราถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าประสิทธิภาพของการรักษาอาการปวดท้องที่เช่นเกิดจากลำไส้บีบตัวเกิดจากท้องเสียต่างๆเนี่ยพาราจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติของระบบประสาทแล้วก็ระบบลำไส้ที่มันแปรปรวนไปถ้าปวดบริเวณยอดอกหรือปวดเวทกระเพาะอาหารนั่นอาจจะเป็นเรื่องของโรคกรดไหลย้อนอาจจะเป็นเรื่องของอาการโรคกระเพาะซึ่งยาแก้ปวดตัวไหนที่ดีที่สุด
8: เคลือบกระเพาะ
7: ยาลดกรดใช่นะเพราะเรารู้ว่ามันปวดจากกรดเพราะฉะนั้นก็เอายาลงไปเคลือบซะหรือไปลดปริมาณ
8: แก้ที่สาเหตุซะ
7: ใช่ครับ
8: และอย่างการกินพาราเซตามอลที่ขนาดที่เหมาะสมกับโรคนี้สำคัญไหมครับ
7: สำคัญมากเพราะว่ามีผลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับใช้ว่าปวดไม่มากหรือเราใช้ในกรณีของการลดไข้เราสามารถรับประทาน1เม็ดแล้วก็สามารถซ้ำได้ทุก6ชั่วโมง
8: ปวดมากเลย
7: ก็เริ่มที่2เม็ดแล้วก็ทานซ้ำทุก6ชั่วโมงเราแนะนำในคนทั่วไปรับประทานพาราเซตามอลเนี่ยวันหนึ่ง500มิลลิกรัมไม่เกิน8เม็ดไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 5-7 วันแล้วก็ถ้าสัก2วัน3วันอาการไม่ดีขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นจะต้องเดินหรือต้องไปพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำหรือว่าการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราไม่ไปเรากินไปเรื่อยๆรับประทานไปเรื่อยๆติดต่อกันนานๆเกิดอะไรขึ้นพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่เวลาเกิดพิษเนี่ยทำให้เกิดพิษต่อตับนะจะทำให้ตับวายได
8: ้ถ้างั้นผมถามใหม่ว่าพาราเซตามอลคือคำตอบของทุกอาการปวดใช่หรือไม่ครับ
7: ไม่ใช่ครับ
8: เคลียร์

การที่เราบอกว่ามีลูกคนนึงเป็นมะเร็งและอีกคนนึงจะมะเร็งต่อไปไหมอันนี้เราคิดว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกคนนึงเป็นมะเร็งแล้วอาจจะกังวลว่าลูกคนต่อไปหรือคนที่มีอยู่ที่ไม่เป็นมะเร็งจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เกิดมะเร็งเช่นเดียวกันครับส่วนใหญ่แล้วมะเร็งในเด็กเนี่ยเราจะทราบได้ว่ามักจะเกิดขึ้นในช่วง5ขวบแล้วนะครับแต่มะเร็งในเด็กเนี่ยการตอบสนองของมะเร็งเด็กรักษาแล้วหายขาดเป็นจำนวนมากถ้าเด็กทุกคนที่เป็นมะเร็ง1ถึง15ปีด้วยกันเนี่ยหายขาดเลยประมาณเกือบ 70-80%

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะและเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์บ้างคะหลายคนนะคะเตรียมข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะไหว้ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนิ้วโป้งต้องอยู่ตรงไหนคะนิ้วหัวแม่มือของเด็กๆต้องอยู่ตรงปลายจมูกแบบนี้นิ้วชี้อยู่ตรงไหนนะคะตรงกลางระหว่างคิ้วนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะออกมาสนทนาข่าวกันแล้วบ้างขอให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะน้องซินเชิญค่ะวันนี้น้องซินมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เมื่อวานหนูไปเรียนพิเศษ
0: เมื่อวานหนูไปเรียนพิเศษมาหรอคะคุณแม่ให้หนูไปเรียนอะไรมาคะเรียนเรื่องอะไรคะลูกทำอะไรมาบ้าง
1: เขียน
0: เขียนอ๋อหัดเขียนหรอคะลูกแล้วหนูจับดินสอถูกต้องไหมคะดีมากๆเลยค่ะมือของหนูก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกไหมคะนอกจากการไปเรียนพิเศษมีอะไรอีกไหมลูก
1: ตอนลูกเรียนแม่มารับ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ก็มารับหนูแล้วไปไหนต่อไหมคะ
1: กลับบ้าน
0: ก็กลับบ้านเลยใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปไหนมาคะเพื่อนๆไปเรียนพิเศษเขาทำอะไรคะฝึกเขียนใช่ไหมคะการฝึกเขียนเด็กๆคนไหนเคยฝึกเขียนแล้วบ้างใช้อะไรเขียนคะดินสอเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆต้องจับใช้นิ้วไหนจับบ้าง
2: นิ้วโป้งกับนิ้วช
0: ี้แล้วทำยังไงอีกคะ
2: เขียน
0: จับอะไรก่อนจับดินสอใช่ไหมลูกและเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วกลางนะคะจับด้วยเพราะว่าต้องรองทั้ง3ด้านของดินสอเวลาจับดินสอนะคะเด็กๆจะได้จับได้ถนัดขึ้นนะคะลูกแล้วก็ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวกันอีกบ้างนะเอามือแตะเข่าแตะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลินั่งตัวตรงๆแล้วก็ยกมือนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้น้องมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: แม่หนูพาไปทะเล
0: คุณแม่พาไปที่ทะเลมาวันหยุดเหรอคะลูกแล้วไปทำอะไรมาที่ทะเลบ้างคะ
3: ไปเล่นทราย
0: ไปเล่นทรายมีของเล่นไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะหนูเอาไปทำอะไรที่ทรายบ้างคะ
3: ที่ตาก
0: ที่ตากมีที่ฟิล์มไหมคะ
3: มีค่ะ
0: อืมแล้วมีอะไรอีกคะ
3: มี
0: แล้วหนูไปเล่นกับใคร
3: ไปเล่นกับน้อง
0: ไปเล่นกับน้องมีใครไปกับหนูบ้างคะลูก
3: แม่
0: คุณแม
3: ่ยาย
0: คุณยาย
3: ทวด
0: คุณทวดด้วยเหรอคะโอ้แล้วมีใครอีกคะ
3: พี่มี
0: แล้วก็มีน้องใช่ไหมคะแล้วก็มีหนูใช่ไหมลูกโอ้โหแล้วเวลาไปเล่นที่ทะเลหนูได้เล่นน้ำทะเลหรือเปล่าคะ
3: เล่นค
0: ่
3: ะ
0: แล้วหนูระมัดระวังตนเองยังไงคะลูกเวลาเล่นน้ำหนูระมัดระวังตนเองอย่างไรหนูไปเล่นไกลๆผู้ปกครองหรือเปล่าหนูเล่นอยู่ตรงไหนคะ
3: ใกล้ๆ
0: เล่นอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆทราบไหมคะเวลาเราไปเล่นน้ำทะเลถ้าเราเดินลงทะเลไปลึกๆจะเป็นยังไงคะอาจจะเกิดอันตรายก็หรือจมน้ำได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปที่ไหนมาคะไปที่ทะเลมาไปกับใครบ้างคุณแม่น้องคุณยายคุณทวดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวของน้องมะลิเองเป็นกี่คนนะเป็นกี่คนลองนับสิคะ1 2 3 4 5ไปกันกี่คนคะ5คนเลยค่ะเด็กๆต้องฝึกการนับบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนับจำนวนได้เก่งขึ้นนั่นเองแล้วน้องมะลินะคะไปเล่นอะไรมาบ้างที่ทะเลคะไปเล่นอะไรมาบ้างลูกน้ำทะเลเล่นอะไรอีกคะเล่นทรายด้วยใช้อะไรเล่นบ้าง
2: ที
0: ่ตักทรายใช้อะไรอีกคะใช้อะไรอีกแม่พิมพ์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เคยทำไหมคะคุณครูปิ๊งนะคะเคยไปทะเลก็เคยไปเล่นแบบนี้เหมือนกันเล่นก่อทรายขึ้นมาเป็นปราสาทเลยเด็กๆน่าจะชื่นชอบแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะขอตัวแทนออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์กันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังและคุณครูปลายทางฟังเดี๋ยวเราออกมาเล่าข่าวกันต่อเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่าคุณครูปิ๊งได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีคนรับประทานโจ๊กมาด้วยนะใครรับประทานโจ๊กมาเหมือนคุณครูปิ๊งบ้างนะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนวันนี้น้องกรีนรับประทานอะไรมานะลูก
1: เจอ
0: กินโจ๊กมาเหมือนกับคุณครูปิ๊งเลยใช่ไหมคะแล้วในโจ๊กของน้องกรีนมีอะไรอยู่บ้างคะ
1: มีผัก
0: มีผักมีอะไรอีกคะ
1: ไข
0: ่มีไข่ด้วย
1: มีหมู
0: มีหมูด้วยมีอะไรอีกไหมคะมีทั้งข้าวที่เป็นโจ๊กใช่ไหมคะมีไข่มีหมูแล้วก็มีใส่ผักนิดหน่อยใช่ไหมลูกแล้วใส่ซอสไหมคะใส่ซอสด้วยข้างบนใช่ไหมคะเหมือนกันกับคุณครูปิ๊งเลยค่ะแล้วหลังจากที่น้องกรีนรับประทานโจ๊กแล้วน้องกรีนทำอะไรต่อคะดื่มอะไรมั่งไหมคะ
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มน้ำด้วยใช่ไหมคะแล้วมาโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะมาโรงเรียนเลยโอ้โหปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะวันนี้นอกจากโจ๊กที่น้องกรีนนะคะรับประทานเหมือนกันกับคุณครูปิ๊งเลยนะคะมีเด็กๆคนไหนรับประทานไม่เหมือนน้องกรีนบ้างนะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้วันนี้น้องมากี้รับประทานอะไรมาลูก
2: กิน
0: ข้าวกับอะไรมาคะตอนเช้า
2: ขนมแล้วก็กุ้งแล้วก็นม
0: อ๋อมีข้าวกับผัดกุ้งเหรอลูกข้าวกับผัดกุ้งแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบรับประทานกุ้งบ้างคะถ้าเด็กๆนะคะไม่แพ้อาหารทะเลนะคะเด็กๆก็สามารถรับประทานกุ้งได้เช่นเดียวกันกับน้องมากี้เลยค่ะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนออกมาบอกเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะที่เด็กๆอยากออกมาเล่านะคะหรือจะเป็นเรื่องอาหารเช้าที่เด็กๆได้รับประทานมาค่ะล้วนเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะสำหรับการเล่าข่าวนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้จดจำเรื่องราวของตนเองค่ะมาบอกเล่าด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆชอบออกกำลังกายกันหรือเปล่านะชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะชื่นชอบการออกกำลังกายยามเช้ากันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะกับเด็กๆค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักเรียกว่าอะไรคะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่ากลับกรุงกริ้งนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวช้าๆนั่นเองค่ะแบบนี้ล่ะลูกสัญญาณจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆค่ะ2ครั้งดังติดกันเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มจำได้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรในเสียงสัญญาณต่างๆค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยนะคะห่างๆกันเลยใครยังตัวใกล้กันอยู่ห่างๆกันนะคะยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวกันเลยนะคะ

โอ้โหหลายคนนะคะตัวแข็งมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนปลายทางทำท่าอะไรอยู่นะคะทำท่าขายของเหรอคะโอ้โหขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองทำท่าลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ลูกหลบกระสุนโอ้โหมีท่าแปลกใหม่อีกแล้วค่ะน้องนับตังราคาทำท่าอะไรอยู่ครับวิ่งอยู่เหรอคะอันตาล่ะคะลูกตำส้มตำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าสามารถเคลื่อนไหวไปด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ค่ะถอยหลังก็ได้นะใครทำตัวสูงๆเหมือนคุณครูปิ๊งบ้างนะเดี๋ยวดูสิน้องกีนทำท่าอะไรอยู่ลูกตัวสูงใช่ไหมคะหุ้ยน้องก้าวล่ะคะ
1: เป
0: ็
1: นนกอ
0: ิน
1: ทร
0: ีเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ด้วยน้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: กบ
0: ใช่ไหมคะน้องสกายล่ะคะ
2: ทำท
0: ่
2: านอน
0: ทำท่านอนโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนท่าทางไม่เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันต่อค่ะแต่ก่อนอื่นขอแถวเด็กๆ4แถวก่อนได้ไหมคะเข้าแถว4แถวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็

0: 12 3 3ใช่ค่ะ3หนึ่งสองสามและสี่ใช่ไหมคะอ่ะขยับค่ะเอามือแตะไหล่เพื่อนยืดแขนออกไปเอ๊แถวเลขหนึ่งทำไมเยอะจังเลยคะแถวเลขหนึ่งทำไมถึงเยอะคะ
1: มาร์กี้ไม่จำแถว
0: มาร์กี้อยู่แถวไหนคะลูกเชิญเลยค่ะแตะไหล่เลยค่ะลูกแตะไหล่เพื่อนและยืดแขนออกไปให้ตึงๆจะได้ไม่เบียดกันเวลาทำกิจกรรมดีไหมคะแตะไหล่ยังคะแตะไหล่เพื่อนสิคะทั้งหมดแถวตรงกิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเป็นผู้นำและผู้ตามเด็กๆต้องดูจากใครคะดูจากคุณครูหรือเปล่าดูจากเพื่อนๆที่อยู่ด้านไหน
2: ด
0: ้
2: านหน
0: ้
2: า
0: โดยผู้นำนะคะจะก้าวออกมาแล้วหันหน้าไปหาเพื่อนแถวตัวเองเชิญผู้นำค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะการผัดกันออกมาเป็นผู้นำผู้ตามค่ะคนแรกที่เป็นผู้นำก็จะมาอยู่หัวแถวนะคะแล้วให้เด็กๆด้านในเป็นผู้ตามทำตามคนที่อยู่ตรงไหนคะหน้าแถวคนอื่นหรือเปล่าหน้าแถวของใครของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะผู้นำคิดท่าได้หรือยังจ๊ะคิดท่าแล้วนะคะทำท่าห้ามเหมือนกันนะพร้อมแล้วขยับออกมานิดนึงจะได้มองเห็นเริ่มค่ะทำท่าตามผู้นำเลยค่ะผู้นำตัวเองทำท่าไหนดูซิผู้นำทำท่าไหนคนทำตามต้องทำตามถูกต้องนะโอ้โหหลายคนทำถูกต้องค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำเราก็จะผัดคนขึ้นมานำคนใหม่นั่นเองไม่ต้องชิดมากนะคะต้องถอยหลังไปอย่าตัวชิดกันถ้าตัวชิดกันเดี๋ยวทำท่าไม่พอค่ะเดี๋ยวมีพื้นที่ไม่พอนะคะพร้อมไหมคะผู้นำพร้อมไหมคะคิดท่าห้ามเหมือนกันนะจ๊ะห้ามเหมือนเพื่อนนะจ๊ะทำท่าอะไรก็ได้ห้ามเหมือนกันเปลี่ยนผู้นำค่ะคิดท่ายังคะขยับถอยหลังเลยค่ะแถวนี้ค่อยถอยหลังลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวห่างๆกันด้วยห้ามคนที่สองมาตัวชิดเพื่อนถอยมีระยะห่างมีระยะห่างของแถวเว้นช่องไป1ช่องเว้นช่องกระเบื้องไป1ช่องนะจ๊ะเว้นช่องกระเบื้องไป1ช่องไม่ชิดกันทาร่าถอยไปอีกช่องนึงลูกพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะดูใครดูผู้นำที่แถวของตนเองโอโซนจะทำท่าได้จ๊ะทำยังไงคะตั้งท่าไว้รอก่อนตั้งท่าไว้รอก่อนเลยหนูจะทำท่าอะไรลูก
3: หลบลูกกระสุน
0: หลบทำยังไงคะหลบยังไงคะ
3: แบบน็อตดีแน่
0: แบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะว่ายน้ำแบบไหนคะแล้วหนูล่ะคะ
4: โช
0: คพร้อมแล้วเริ่มค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะคิดท่าไว้ด้วยนะห้ามเหมือนเดิมนะเอาท่าใหม่ๆมั้งนะห้ามเหมือนเดิมนะคะพร้อมหรือยังจ๊ะขยับมาช่องหนึ่งลูกใครดูแถวตัวเองต้องดูช่องด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอย่ามาเบียดเพื่อนนะจ๊ะถ้ามาชิดเพื่อนเกินไปเดี๋ยวจะมองไม่เห็นว่าผู้นำทำไทยโอเคค่ะพร้อมหรือยังจ๊ะมาร์กี้ทำท่า

0: ไรดี
1: กระต
0: ่ายทำท่าได้ดีจ๊ะ
1: แมงม
0: ุ
1: ม
0: แมงมุมทำท่าได้ดีจ๊ะฮะ
1: แมว
0: แมวแล้วหนูล่ะคะยิงปืนอ่ะพร้อมแล้วทำท่ากันเลยค่ะค้างไว้แล้วนะโอ้โหดูซิทำท่าเหมือนผู้นำหรือเปล่าโอ้เหมือนจริงๆด้วยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้สิบจังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ปรบมือข้างซ้ายปรบมือทางขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายกันนะคะโดยการเหยียดขาออกมา

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนที่ได้แล้วก็หยุดเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยวันนี้ยังได้เคลื่อนไหวนะคะเป็นยังไงคะเป็นอะไรคะวันนี
1: ้ผู้นำ
0: เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามด้วยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการ

ของตนเองค่ะแล้วก็สามารถกล้าแสดงออกนะคะมาเป็นผู้นำนะคะในแถวของตนเองค่ะรวมถึงนะคะสังเกตค่ะและทำตามเพื่อนๆที่เป็นผู้นำของแถวตนเองได้อีกด้วยค่ะก็คือการเป็นผู้ตามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักนะคะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสบายท้องอิ่มท้องกันหรือยังคะใครชอบดื่มนมบ้างคะโอ้โหถึงว่าทำไมเด็กๆหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีร่างกายที่เป็นอย่างไรคะแข็งแรงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรดีนะ
1: ก
0: ิน
1: ค่ะ
0: น้องน็อตบอกว่าอะไรนะลูก
1: ก
0: ิน
1: ผัก
0: กินผักเหรอคะใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่เรียนเรื่องอะไรดีล่ะมีใครอยากบอกอีกไหมคะมารีคิดว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะลูกกินของที่มีประโยชน์เหรอคะโอ้โหเกือบถูกแล้วค่ะมีใครอยากบอกอีกไหมคะ
1: ก
0: ิน
1: ผลไม
0: ้หนูจะพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้
1: ก
0: ิน
1: ผักเยอะๆจะได้แข็ง
0: แรงอ๋อรับประทานผักเยอะๆจะได้แข็งแรงน้องกรีนว่ายังไงนะลูก
1: ก
0: ิน
1: ผักเยอะๆจ
0: ะได้ตัวโตๆตัวโตๆใช่ไหมคะหน่วยนี้ค่ะมีชื่อว่าเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูปิ๊งพูดดีๆนะหน่วยนี้นะคะชื่อว่าหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน์
0: ใช่แล้วค่ะหน่วยนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องอาหารหลัก5หมู่เด็กๆพูดตามค่ะเรื่
1: อง
0: อาหารหลัก
1: 5
0: หมู
1: ่
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากเราจะเรียนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์แล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนถึงเรื่องอาหารหลักมีกี่หมู่นะคะ5หมู่นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูปิ๊งมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยอยากฟังไหมคะคำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจอง
1: อาหาร5หม
0: ู
1: ่
0: ผู้แต่ง
1: จ
0: ำนัน
1: ส
0: นอเมื
1: อง
0: อาหารดี
1: น
0: ั้
1: นม
0: ี
1: ห้าหม
0: ู
1: ่
0: พวกหนู
1: หน
0: ู
1: จ
0: ำไว้เถิดหนา
1: หม
0: ู่
1: ที
0: ่
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: เนื้อสัตว์นมไข่
1: เต้าห
0: ู
1: ้แผ่นใหญ่
0: และถั่
1: วนานา
0: หมู่ที่สอง
1: ข้าวแป
0: ้
1: งน
0: ้
1: ำตาล
0: ข้าวโพดเผือกมัน
1: ที
0: ่
1: ฉันถามหา
0: หมู่ที่สาม
1: ประเภทผ
0: ัก
1: สด
0: ล้างให้
1: หมดจด
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษยา
0: หมู่ที่สี
1: ่
0: นี่
1: ผลไม
0: ้
1: ท
0: ุ
1: กคนก
0: ิน
1: ได
0: ้ประโยชน์เหลือคณาหมู่ที่
1: ห้า
0: ประเภทไขมัน จากสัตว์พื
1: ชพ
0: ัน
1: ธ
0: ุ์
1: มะ
0: พร้าวถั่
1: วงา
0: จำได้
1: ไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: จนโต
0: ประโยชน์อีโขเฮโลสารภาโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะผู้ตำผู้ปิ้งได้เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกับคุณครูหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆอ่านคำคล้องจองกันแล้วเด็กๆคิดว่าคำคล้องจองบอกถึงอะไรคะบอกถึงอะไรใครอยากออกมาตอบยกมือเลยเชิญน้องน็อตค่ะ

0: น้องน็อตคะในคำของจองบอกถึงอะไรบ้างคะ
1: เนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: ที่หนึ่ง
0: โอ้บอกถึงเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรบ้างคะมีหนูรู้จักเนื้อสัตว์อะไรบ้าง
1: ไก
0: ่ไก่มีอะไรอีก
1: ปลา
0: ปลา
1: หม
0: ูหมูโอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าน้องน็อตฟังคำของจอมของครูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่ามีเนื้อสัตว์นั้นเป็นหมู่ที่หนึ่งแต่นอกจากเนื้อสัตว์นะคะที่เป็นเหมือนที่น้องน็อตบอกมีหมูมีปลาใช่ไหมคะมีไก่ใช่ไหมคะมีอะไรที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วเป็นหมู่ที่หนึ่งอีกเมื่อสักครู่น้องโอโซนค่ะเชิญค่ะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกมีอะไรอยู่ในหมู่ที่หนึ่งอีกคะ
2: ถั่ว
0: ถั่วด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะที่หนูจำได้ที่หนูดื่มไปเมื่อสักครู่นี้หนูดื่มอะไรมา
2: ดื่ม
0: อะไรมาเมื่อสักครู
2: ่ผัก
0: ดื่มอะไรมาคะ
1: นม
0: ดื่มนมมาใช่ไหมคะนมและถั่วที่น้องโอโซนบอกก็อยู่ในหมู่ที่เท่าไรเหมือนกันเลยหมู่ที่หนึ่งปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วต่อมาล่ะคะใครจำได้บ้างว่าหมู่ที่สองจะมีอะไรบ้างนะ
3: ไข
0: ่ใช่หรือเปล่าไข่เป็นเนื้อสัตว์อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งอะไรอยู่ในหมู่ที่สองเด็กๆคนไหนจำได้มั่งเดี๋ยวคุณครูปิ๊งอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบตรงหมู่ที่สองเด็กๆฟังดีๆนะหมู่ที่สองข้าวแป้งน้ำตาลข้าวโพดเผือกมันที่ฉันถามหามีอะไรบ้างคะขอเชิญน้องซินค่ะหมู่ที่สองมีอะไรบ้างคะ
1: ข้าวแป้ง
0: แป้งมีอะไรอีกคะมีอะไรนะคะ
3: ข
0: ้
3: าว
0: ข้าวมีแป้งมีข้าวมีอะไรอีก
3: ม
0: ี
3: ข้าวโพด
0: มีอะไรนะคะ
1: มีข้าวโพด
0: มีข้าวโพดด้วยปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเห็นไหมคะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลต่างๆนะคะทั้งข้าวโพดทั้งเผือกและหัวมันก็ด้วยนะคะเป็นหมู่ที่สองค่ะต่อมาหมู่ที่สามล่ะหมู่ที่สามเป็นอะไรแครอทจัดเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเชิญมากี้ค่ะมากี้คะหมู่ที่สามเป็นอะไรนะลูก
1: ผัก
0: เป็นผักนะคะเป็นผักต่างๆเลยน้องมากี้รับประทานผักได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูเวลารับประทานผักหนูต้องทำอะไรก่อนด้วย
1: ล้างมือ
0: แล้วล้างผักไหมคะ
1: ล้างผัก
0: เพราะว่าอาจจะมีอะไรอยู่คะ
1: มีเชื้อโรค
0: มีเชื้อโรคหรือว่ายานั่นเองยาหรือสารเคมีที่มากับผักนะคะต้องล้างก่อนนะลูกนะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะมีผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวๆสีเหลืองๆหรือสีส้มนะคะผักแต่ละสีนะคะก็จะมีวิตามินเกลือแร่ให้ร่างกายของเด็กๆนั่นเองและหมู่ที่สี่ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะหมู่ที่สี่เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรอีกนะเป็นอะไรคุณครูปิ๊งคุณครูปิ๊งบอกในคำของจองว่าเป็นอะไรนะคะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะหมู่ที่สี่น้องกรีนคิดว่าเป็นอะไรลูก
1: ผลไม้
0: เป็นผลไม้เพราะว่าเป็นยังไงคะมีอะไรคะ
1: มีผลไม
0: ้มีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะผลไม้น้องกรีนชอบรับประทานอะไรคะ
1: แตงโมกับส้มกับเงา
0: ะอ๋อดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วหมู่ที่ห้าล่ะคะหมู่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะหมู่ที่ห้าแล้วเดี๋ยวคุณครูปิงอ่านท่อนนี้ให้ฟังนะหมู่ที่ห้าประเภทไขมันจากส

0: พืชพันธุ์มะพร้าวถั่วงาเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะไขมันไขมันเป็นอะไรคะขอเชิญขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆค่ะแล้วยกมือค่ะขอเชิญเชอแตมค่ะเชอแตมรู้จักประเภทไขมันไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะที่เป็นไขมัน
1: เนยใส่ทำอาหาร
0: เนยเหรอคะแล้วอะไรอีกคะ
1: น้ำมัน
0: น้ำมันต่างๆใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นนะคะอาหารต่างๆที่มาจากอาหารทั้ง5หมู่แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ค่ะอาหารหลัก5หมู่ของเรานะคะก็จะมีหมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
2: โปรต
0: ี
2: น
0: มีอะไรบ้างคะมีเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่นะคะไข่นมและถั่วนั่นเองค่ะโปรตีนนะคะจะช่วยให้เด็กๆนะคะมีร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายของเรานั่นเองหมู่ที่2ค่ะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตพูดสิคะ
2: คาร์โบไฮเดรต
0: หมู่ที่2
2: คาร
0: ์
2: โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรตนะคะก็มาจากข้าวแป้งจากขนมปังหัวเผือกหัวมันนะคะข้าวโพดเป็นคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้พลังงานกับเด็กๆนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยค่ะและหมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่3ได้มาจากอะไรคะผักใช่ไหมคะเด็กๆพูดตามครูปิ๊งก่อนหมู่
2: ที
0: ่
2: 3
0: เกลือแร่เกลือแร่หมู่ที่3ก็จะได้มาจากผักนั่นเองค่ะผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงนะคะก็จะให้เกลือแร่หรือแร่ธาตุกับร่างกายของเราช่วยร่างกายของเราให้ทำงานเป็นปกตินะคะผิวพรรณก็จะสดใสต้านทานเชื้อโรคด้วยคนไหนที่รับประทานผักก็จะไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายดีไหมคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนั่นเองหมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่เท่าไหร่แล้วคะหมู่ที่4หมู่ที่4วิตามิน หมู่ที่4วิตามิน วิตามินได้จากอะไรคะลูกผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะผลไม้เด็กๆชอบกินไหมคะชอบรับประทานกันทุกคนเลยเพราะว่าผลไม้นะคะจะช่วยต้านทานเชื้อโรคเช่นกันจะไม่เป็นหวัดน้ำมูกไหลแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเด็กๆด้วยดีไหมคะดีมากๆเลยค่ะและหมู่สุดท้ายค่ะหมู่ที่5หมู่ที่5
2: หม
0: ู่
2: ที
0: ่
2: 5
0: ไขมัน
2: ไขม
0: ันนั้นจะได้มาจากทั้งพืชและสัตว์ค่ะพืชก็เช่นอะโวคาโดมะพร้าวถั่วงาเป็นพืชใช่ไหมคะก็จะสกัดเป็นน้ำมันได้พวกชีสนะคะก็จะมาจากไขมันสัตว์นะคะมาจากนมชีสนะคะจะมาจากนมเนยอย่างเงี้ยก็จะมาจากไขมันของสัตว์นะคะจัดว่าเป็นไขมันเพื่อให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆทำกันอยากทำไหมคะ
2: yeah.
0: วันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันสังเกตอาหารในกลุ่มของตนเองนะคะว่าวันนี้คุณครูให้ตะกร้าอาหารชนิดใดกับเด็กๆบ้างในตะกร้านั้นนะคะเมื่อดูสังเกตเสร็จแล้วเด็กๆนะคะจะต้องส่งตัวแทนออกมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าในกลุ่มของตนเองค่ะได้ตะกร้ามีอะไรอยู่บ้างแล้วคิดว่าเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตสิ่งของในตะกร้าหรือยังคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าสังเกตแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสังเกตแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาบอกค่ะว่ากลุ่มของตนเองนะคะได้อาหารมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างและเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะขอเชิญกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่หนึ่งเชิญน้องซินค่ะน้องซินกลุ่มที่หนึ่งของหนูนะคะมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างลูก
1: แครอท
0: แครอทมีอะไรอีกคะมีผักอะไรอีกคะ
1: ฟักทอง
0: ฟักทองอะไรอีกลูก
2: บรอกโคลีเด
1: ี๋ยว
0: ก็บรอกโคลีสีม่วงๆล่ะคะกะหล่ำ
1: ปี
0: กะหล่ำปีสีม่วงใช่ไหมคะแล้วก็มีสีขาวๆด้วยนะเขาเรียกอะไรรู้จักไหมคะ
2: ไม่ร
0: ู้
2: จ
0: ัก เด็กๆบางคนบอกไม่รู้จักค่ะหัวชัยเท้าพูดสิคะ
1: หัวชัยเท้า
0: แล้วหนูคิดว่าในตะกร้าของหนูเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะใช่หรือเปล่าหมู่ที่หนึ่งหรือเปล่าคะหมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
1: ที่สาม
0: หมู่ที่สามก็คือผักต่างๆใช่ไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าน้องซินฟังคุณครูบอกใช่ไหมคะว่าให้ดูว่าอาหารในกลุ่มของตนเองนะคะเป็นอะไรบ้างและจัดอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะขอเชิญกลุ่มต่อมากลุ่มที่สองค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะในกลุ่มที่สองของน้องทาร่าใช่ไหมคะมีอะไรอยู่ในตะกร้าลูก
1: มีกล้วย
0: มีกล้วย
1: มีแอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะ
1: มีแตงโม
0: มีแตงโม
1: มีมังคุด
0: มังคุดมีอะไรอีกคะมะละ
1: กอ
0: ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะ
2: มะละกอ
0: ลูกสีเขียวๆล่ะคะมีอะไรคะลูกสีเขียวมะม่วงใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าตะกร้าของหนูที่เป็นผลไม้จัดอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สอง
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะมากี้หมู่ที่เท่าไหร่นะเด็กๆจำได้หรือเปล่าผลไม้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
2: สี่

0: ันเลยค่ะจำไว้แล้วนะเมื่อสักครู่กลุ่มที่1ผักอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะผักอยู่ในหมู่ที่3กลุ่มที่2เมื่อสักครู่ผลไม้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่4กลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะมาทางนี้ครับลูกน้องก้าวครับกลุ่มของน้องก้าวได้อะไรอยู่ในตะกร้าบ้างครับ
1: ไข่
0: อะไรนะนม
1: ไก่
0: หมูแล้วน้องก้าวคิดว่าอาหารที่น้องก้าวได้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: อยู่ที่3อยู่ที่3
0: หมู่ที่เท่าไหร
1: ่1
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
1: 2
0: เท่าไหร่กันแน่อาหารหน้าไปหาเพื่อนๆค่ะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่กันแน่คะ
1: 4 1
0: ฮะ
1: 1
0: หมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
1: โปรตีน
0: โปรตีนอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นะ
1: โปรตีน
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: 1
0: 1หมู่ที่1นะคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะและกลุ่มต่อมากลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะน้องน็อตน้องน็อตกลุ่มน้องน็อตมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างลูก
1: ถั่ว
0: เนย
1: น้ำมัน
0: ชีสแล้วน้องน็อตคิดว่าในตะกร้าของน้องน็อตเนี่ยเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะ
1: 5
0: หมู่ที่5เรียกว่าไขมันใช่ไหมคะปรบมือให้น้องๆหน่อยค่ะและกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะน้องมารีเชิญค่ะทางนี้ลูกมารีเดินมานี่เลยน้องมารีในตะกร้าของน้องมารีมีอะไรบ้างคะ
2: มีตัว
0: มีอะไรนะลูก
2: มีตัว
0: มีน้ำ
2: มี
0: อะไรที่หวานๆนะเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เกลือ
0: ไม่ใช่เกลือลูกน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลมีอะไรอีกคะ
2: มีมันฝรั่ง
0: มีมันฝรั่งมีอะไรอีกคะ
2: มักกะโรนี
0: มักเส้นมักกะโรนีใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าในตะกร้าของหนูเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: เป็นขน
0: ฮะหมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
2: สอง
0: หมู่ที่2ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารที่ตนเองได้ในกลุ่มนะคะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาวางเรียงนะคะตามหมู่ของอาหารค่ะกลุ่มไหนได้หมู่ที่1เชิญลุกค่ะเชิญลุกค่ะใช่หรือเปล่าเด็กๆลองมองสิคะหมู่ที่1อยู่เลขไหนคะอันไหนเลข1ปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่1ก็คืออาหารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องใครได้หมู่ที่2คะลุกขึ้นค่ะเชิญค่ะหมู่ที่2ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่2ข้าวแป้งน้ำตาลนะคะก็จะเป็นอาหารในหมู่ที่2นั่นเองและต่อมาค่ะหมู่ที่3เป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะหมู่ที่3เป็นอะไรนะลูกหมู่ที่3เป็นเชิญค่ะยกไหวไหมลูกยกไหวไหมคะ
3: ต้องให้เยอะ
0: ได้ค่ะ2คนก็ได้ถ้ายกไม่ไหว2คนก็ได้ค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่3ก็จะเป็นผักต่างๆอาจจะหนักสักนิดนึงใช่ไหมคะหมู่ต่อมาหมู่ที่4ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเชิญค่ะช่วยกันยกมา

ลูกถ้าตะกร้าหนักช่วยกันยกได้นะคะใช่ค่ะค่อยๆเดินนะคะเป็นหมู่ที่4นั่นเองโอ้โหหนักใช่ไหมคะเก่งมากค่ะหมู่ที่4ของเราก็จะเป็นผลไม้ต่างๆค่ะและหมู่สุดท้ายล่ะคะเป็นอะไรเอ่ยหมู่ที่5เป็นอะไรคะไข่มันน้องอิงฟ้าขยับถอยไปนิดนึงลูกเดี๋ยวเพื่อนเดินไม่ได้อิงฟ้าอ่ะหมู่ที่เป็นไข่มันเชิญค่ะหมู่ที่เป็นไขมันเชิญลูกน้องซินนั่งให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะวางเลยค่ะลูกปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็สังเกตร่วมกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างค่ะและสามารถนะคะออกมาจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะครบทั้ง5หมวดหมู่เลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสวยๆแล้วบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาค่ะกำแบค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราก็จะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมนี้ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนนั่นเองแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรมที่3ของเราค่ะจะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพนะคะจากผักค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์พร้อมภาชนะสำหรับใส่ฟองน้ำค่ะวันนี้ก็จะใช้ผักนะคะในการพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกิจกรรมการพิมพ์ภาพเด็กๆ เคยทำแล้วหรือยังคะเคยทำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะสามารถพิมพ์ภาพได้วันนี้คุณครูปิงให้เด็กๆใช้สีนะคะ2สีในกล่องเดียวฉะนั้นเด็กๆใช้หัวผักนะคะพิมพ์ทั้ง2สีแบบนี้ได้มั้ยคะทำไมล่ะคะเดี๋ยวฟองน้ำเราจะเลอะแล้วก็ผสมกันนั่นเองฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตด้วยถ้าหัวผักสีหนึ่งพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินไปแล้วเราก็ต้องใช้พิมพ์สีน้ำเงินเหมือนเดิมถ้าหัวนี้พิมพ์ด้วยสีแดงเราก็ต้องใช้สีแดงเหมือนเดิมทำได้มั้ยคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆ ก็วางคว่ำไว้เพื่อให้เพื่อน